0: บาทพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ขณะที่นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
4: ก็ตอนนี้ที่ซิสเตอร์ได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะป้องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
2: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันรับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
5: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนนี้เป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
1: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
6: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialog จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะเอาไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้ แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
0: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่าร้อยละ60ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะแทนวี่ชามาจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม21-18 21ต่อ7ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม10-21 21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236,600,000 บาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68,800,000 บาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27,750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd

0: และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น
1: 1นาทีกับกปท.
0: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึง

0: ถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤตแก้วพิบูลอ่าน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับให้ทั้งทางจังหวัดและกองทัพภาคที่4ประสานงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหรือวันอังคารเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของทั้งทางจังหวัดเองแล้วก็ของทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับว่าเตรียมรับน้ำท่วมยังไงอันเนี้ยท่านไปดูเรื่องอะไรบ้างครับ
5: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในจังหวัดสงขลาเองก็มีอำเภอหาดใหญ่นะครับที่เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอำเภอเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้ครับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องเจาะจงลงไปที่สงขลาเป็นหลักเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการที่จะรับปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดคะเนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าประมาณวันที่9ถึง14นะครับหรือ9ถึง16ประมาณนี้ครับโดยจะหนักสุดก็ประมาณวันที่10 11 11นะครับตุลา12ตุลาเนี่ยฮะจะค่อนข้างหนัก3-4 วันตรงนี้ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มีน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าคุณท็อปยังจำได้เมื่อปีที่แล้วอันนั้นคือเป็นบทเรียนที่สำคัญเรื่องของความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมบางทีหน่วยอาจจะรอให้ฝนลงมาก่อนแล้วถึงค่อยไปเตรียมพร้อมเนี่ยมันไม่ทันละแต่ถ้าเกิดเราสามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมได้ก่อนสามารถตรวจสอบเช็คว่าแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งพลเรือนก็ดีหรือทางทหารก็ดีเนี่ยยุทโธปกรณ์กำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือระบบต่างๆเนี่ยมันมีความพร้อมเพียงแค่ไหนครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่านลงไปในวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
4: ครับมีจุดไหนบ้างครับผมที่ท่านมองว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในครั้งก่อนนะครับแล้วคราวนี้เรามีการแก้ไขยังไงบ้างครับ
5: คือสิ่งหลักๆครับสิ่งแรกที่ท่านลงไปดูครับท่านก็ไปดูที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่อำเภอหาดใหญ่ครับเพราะถือว่าเป็นจุดสำคัญถ้ามองในมิติของทหารก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องของการระบายน้ำครับไปดูความพร้อมของประตูระบายน้ำนั้นเพราะว่าสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นเวลาน้ำมาก็คือการระบายน้ำเนี่ยสามารถระบายน้ำได้เร็วในลงทะเลได้เร็วแค่ไหนอะไรยังไงไม่ให้เกิดน้ำรอระบายครับหรือถ้าเกิดก็ขอให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็ท่านก็ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับดูในเรื่องของทางกายภาพความพร้อมของจุดต่างๆดูในเรื่องของไปประชุมกับหน่วยงานนะครับวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดท่านไปประชุมที่มณฑลทหารบกที่42แล้วก็ไปเรียกทางผู้บังคับหน่วยทหารก็ดีหรือทางพลเรือนครับภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมชนทางกรมป้องกันบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจังหวัดก มชลอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหรือแม้ทั้งในเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วมาพูดง่ายๆคือท่านใช้คำที่น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าอยากให้ทุกหน่วยเนี่ยมองสถานการณ์บนกระดานเดียวกันก็คือพูดคุยกันให้รู้เรื่องกันก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราจะทำเป้าหมายที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือแน่นอนเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าท่านก็นิยามว่าน้ำในสถานการณ์เนี้ยน้ำคือข้าศึกคือคุณท็อปต้องมองว่าท่านเป็นทหารดั้งเดิมนะครับแล้วก็การทำงานของทหารเนี่ยมันต้องกำหนดข้าศึกขึ้นมาคือจริงอยู่เราก็เข้าใจแหละว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับห้ามธรรมชาติได
4: ้
5: นะครับการฝนตกหนักหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปห้ามได้แต่เราต้องกำหนดเป้าหมายคืออันนี้ท่านก็เลยกำหนดเป้าหมายว่าขอให้มองกันว่าน้ำเป็นข้าศึกนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดการข้าศึกยังไงให้ข้าศึกนั้นสามารถอยู่ในการควบคุมของเราให้ได้ครับการที่พูดคุยกันในลักษณะนี้กับหน่วยต่างๆพอเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมันก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นครับ
4: ครับทีนี้ครับทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงกำลังพลน่ะพร้อมที่จะสนับสนุนทางจังหวัดแล้วใช่มั้ยครับในการที่ถ้าเกิดรับมือหรือว่าแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆครับ
5: ใช่ๆครับก็คือวันนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนของมณฑลทหารบกถ้าผมจะไม่ผิดตั้งแต่หมายเลข41 42ถึง46นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีการตรวจเช็คความพร้อมของแต่ละหน่วยเพราะมณฑลทหารบกถือว่าเป็นหน่วยในพื้นที่ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของทางภาคใต้ครับแล้วก็ก็ตรวจเช็คกันครับว่ากำลังพลพร้อมไหมยุทธปกรณ์พร้อมไหมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันพร้อมไหมสามารถพูดคุยแล้วก็สั่งการไปยังหน่วยรองได้หรือเปล่าหน่วยรองในที่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยระดับกองร้อยกองพันครับที่จะต้องลงไปในพื้นที่ตามจุดต่างๆมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนว่าหน่วยนี้รับผิดชอบในโซนนี้นะก็คือพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็แบ่งงานกับทางพลเรือนด้วยครับอีกอันนึงที่ท่านก็กำชับนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ทางท่านอดุลด้วยเวลาท่านลงไปเนี่ยก็ในเรื่องของความพร้อมของโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคนไข้ผู้บาดเจ็บที่อาจจะจำเป็นที่ต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายในช่วงของน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็เน้นย้ำในประเด็นนี้ยุกยาต้องพร้อมแล้วก็ต้องแยกผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วยออกจากกันอย่าให้เข้ามาอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะแน่นอนมันมีโอกาสที่ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือดูในแบบทุกๆมิติครอบคลุมหมดเลยรวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้สูงวัยผู้พิการต่างๆเนี่ยก็คือให้ดูทั้งระบบจริงๆเลยครับครั้งนี
4: ้ครับผมจริงๆก็หลายสถานการณ์นะครับเพราะว่าในช่วงฝนตกหนักที่ท่านโฆษกเล่าเนี่ยช่วงที่9ถึง14หรืออาจจะยาวถึง16เนี่ยครับนอกจากสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะเสี่ยงแล้วเนี่ยท่านเองก็ต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการประชุมใหญ่คือประชุม IMF แล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยถูกไหมครับให้ควบคู่กันสองด้านเลย
5: ใช่ครับแล้วก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าเราคาดคะเนว่าจะมีชาวต่างชาติมาร่วมประชุมถึง 15,000 คนฉะนั้นสถานการณ์ฝนนะครับหรือสถานการณ์น้ำในช่วงเวลานั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับก็คือเราไม่สามารถที่จะห้ามน้ำไม่ให้หรือฝนไม่ให้ตกได้แต่เราจะต้องสามารถที่จะควบคุมแล้วก็อย่างน้อยบรรเทาปัญหาหากเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆครับให้ลดลงหรือให้น้อยที่สุดได้ครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีท่านอย่างในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยก็พูดย้ำเสมอทุกๆวันว่าทุกคนต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องเห็นภาพของสถานการณ์เดียวกันอย่างทุกๆเช้าเนี่ยท่านจะให้ทางกรมอุตุกรมชลประทานมาบรีฟหรือมาพูดให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมฟังว
4: ่
5: าสถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำมีการระบายน้ำยังไงบ้างกรมชลทำได้แค่ไหนยังไง อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพอทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรแล้วทิศทางน้ำกำลังจะไหลไปตรงไหนเราต้องพร้อมอะไรยังไงเครื่องผลักดันน้ำมีไหมแล้วก็เครื่องสูบน้ำมีเพียงพอหรือเปล่าต้องโยกย้ายจากที่ไหนมาช่วยกันมันจะเห็นเป็นภาพรวมอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลหรือเป็นภาพที่ดีมากๆเลยครับในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในครั้งนี้ครับ
4: ครับผม อีกเรื่องนึงครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ยังคงลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมการฟื้นฟูพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ครับอยากจะขอถามว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มทำงานประสานกันเป็นภาพเดียวตามที่ท่านต้องการหรือยังครับหรือต้องปรับอะไรอีก
5: ผมว่าจากช่วงแรกถ้าเทียบกันนะครับจากช่วงแรกมาถึงช่วงนี้ครับเป็นภาพที่อย่างน้อยมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นพอระดับผู้บังคับบัญชาระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนว่าบางทีหลายคนอาจจะมองโอ้โหทำไมต้องระดับรัฐมนตรีต้องลงไปในพื้นที่ก็คือการที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยหนึ่งคือทำให้รัฐมนตรีท่านได้เห็นภาพด้วยตัวท่านเองว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงแล้วมันต้องแก้ปัญหาตรงไหนมันจะทำให้ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้อย่างตรงเลยไม่ต้องผ่านขั้นกลางหรือคนกลางในการสื่อสารพอเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บท่านก็สามารถที่จะบัญชาการแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นนะครับในการสนับสนุนเครื่องมืออันนี้ผมอยากจะขอย้ำอีกทีนึงว่าท่านพูดเสมอนะครับว่าบทบาทของกองทัพหรือบทบาทของทหารในการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้คือเป็นบทบาทสนับสนุนเช่นท่านพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตามนะครับแต่ท่านไม่เคยแสดงว่าท่านมานำในเรื่องของการทำงานตรงนี้ท่านจะพูดเสมอว่าจะให้พื้นที่ก็คือเขตหรือกทม.เนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนขาดเหลืออะไรต้องการอุปกรณ์ต้องการทหารเข้ามาช่วยเหลือตรงไหนเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะประสานแล้วก็ให้กำลังทหารเข้ามาสนับสนุนกทม.ในการแก้ปัญหาอันนี้คือนี่คือในแนวทางหรือนโยบายในการดำเนินการของท่านในครั้งนี้ครับ
4: ครับผมก็สอดคล้องนะครับจากที่ท่านโฆษกเล่าเพราะว่าท่านถ่อมตัวมากเพราะว่าจากที่ได้เห็นท่านสัมภาษณ์เนี่ยท่านจะออกตัวเลยว่าเนี่ยท่านมาเป็นลูกน้องของท่านปลัดกรุงเทพมหานคร
5: ใช่ครับ
4: ครับผมครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับแม้ว่าทหารเนี่ยตอนนี้จะมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่ก็ตามครับแต่ว่าการที่ทหารเนี่ยลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเงี้ยครับมันมีผลสะท้อนเชิงบวกจากประชาชนกลับมาอันนี้ท่านโฆษกมองว่ามันเป็นกำลังใจให้คนทำงานหน้างานตอนนี้ยังไงบ้างครับผม
5: โอ้แน่นอนครับเหมือนช่วงสถานการณ์ไทยกัมพูชาคุณท็อปก็กำลังใจคือประชาชนหลายคนถามว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างไห
4: ม
5: ผมก็พูดเสมอบอกขอกำลังใจก็แล้วกันการที่เราโพสต์ข้อมูลดีๆชื่นชมอะไรต่างๆมันเป็นกำลังใจครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้แค่โพสต์ข้อความดีๆแล้วก็ชื่นชมกำลังทหารมันก็ถือเป็นกำลังใจที่ช่วยกันครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่ทหารนะครับผมต้องชื่นชมทางพลเรือนไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทางกทม.หรือหน่วยงานต่างๆจังหวัดต่างๆก็ตามเนี่ยครับก็เขาก็ทำงานกันเต็มที่ผู้ว่าจังหวัดในแต่ละวันที่ประชุมช่วงเช้าครับก็ดูเหมือนมีพลังนะมี energy เพราะว่าพอเห็นว่าพอเขาขออะไรไปรูปแล้วของมันได้ตามที่เขาขอเนี่ยมันทำให้เขามีความหวังครับ ผมเห็นประกายแสงสว่างในสายตาของทุกๆคนตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานนะครับคุณท็อป
4: ครับผมก็กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมีมุมมองมีแนวคิดดีๆให้กันมันก็จะทำให้เราช่วยกันจับมือผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นขึ้นนั่นเองครับผม
5: ใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับ
4: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับที่มาพูดคุยบอกเล่าให้เราฟังถึงภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
5: ด้วยความยินดีครับ
4: ครับค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
6: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
7: ท่านผู้ฟังคะสมาชิกวุฒิสภาเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีคาดการณ์และแจ้งเตือนอุทกภัยล่วงหน้าเพื่อยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: อ คาะข่าวเล่าประเด็น
9: จากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปี2569ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่แนวทางการบริหารจัดการน้ำจึงจำเป็นต้องปรับจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีโดยนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเสนอให้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานทั้งข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ำและข้อมูลจากพื้นที่พร้อมนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าภายใต้หลักรู้ก่อนเตือนก่อนและเตรียมรับมือก่อนพร้อมเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านโทรศัพท์ระบบฉุกเฉินแอปพลิเคชันและเสียงตามสายชุมชน
10: แต่สิ่งที่เราต้องรู้ว่าจุดที่น้ำจะท่วมแต่คำถามคือเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่คือผมอยากจะเห็นการนำเรื่องของ Big Data เรื่องของAI เรื่องของ GIS มาใช้ทำระบบคาดการน้ำท่วมแบบเรียลไทม์เช่นถ้าฝนตกในพื้นที่หนึ่งปริมาณเท่านี้อีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าจุดไหนมีโอกาสน้ำท่วมไอ้แบบนี้นะครับเราควรที่จะต้องรู้ก่อนที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบ
9: นอกจากการเตือนภัยล่วงหน้าแล้วหากสถานการณ์ขยายวงกว้างยังเสนอให้มีศูนย์บัญชาการฉุกเฉินเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถติดตามพื้นที่น้ำท่วมระดับน้ำจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบช่วยให้การประสานงานและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนการดำเนินการระยะยาวควรวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและจุดเสี่ยงเพื่อจัดลำดับการลงทุนทั้งการเพิ่มเครื่องสูบน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำและพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์น้ำสำหรับวางแผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ
10: ผมอยากจะเสนอแนวคิดเรื่องของ One Water Data เอาให้เป็นแพลตฟอร์มแต่ละหน่วยงานเนี่ยยังมีฐานข้อมูลของตัวเองแต่ต้องมีมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผมยกตัวอย่างนะครับข้อมูลจากของระบบเซ็นเซอร์ของระดับน้ำข้อมูลของเรดาร์น้ำฝนข้อมูลน้ำเตรียมและจากข้อมูลน้ำท่วมจากประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามาเราสามารถนำเข้าระบบกลางได้และที่ประชาชนสามารถดูผ่านแผนที่ดิจิตอลแมปได้ว่าพื้นที่ไหนกำลังเสี่ยง
9: ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานผ่านกลไกรัฐสภาและคณะกรรมการพร้อมเสนอให้มีระบบติดตามงบประมาณและผลการดำเนินโครงการโดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาและตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งนี้เป็นข้อเสนอเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครจากการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การคาดการป้องกันและเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
7: หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดแต่สิ่งที่ต้องเผชิญตามมานั่นคือขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนขนย้ายออกมาทิ้งจำนวนมากซึ่งกรุงเทพมหานครมีวิธีจัดการกับขยะเหล่านี้ติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
4: หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะล้างคราบความสกปรกและสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำท่วมขังซึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำและประชาชนนำออกมากองสุมกันเป็นจำนวนมากทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนรวมถึงของใช้ภายในบ้านเรือนซึ่งขยะบางประเภทเกินกำลังขนย้ายของรถกำจัดขยะหรือรถอัดขยะทั่วไปโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทั้งด้านกำลังคนและรถที่ใช้จัดเก็บขยะโดยเฉพาะรถที่สามารถทุบทำลายขยะชิ้นใหญ่ให้เล็กลงจนรถอัดขยะสามารถขนย้ายได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในขณะนี้ให้แยกการทิ้งขยะในครัวเรือนเช่นเศษอาหารออกจากการทิ้งขยะชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพื่อลดอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ให้สามารถจัดเก็บขยะแต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างเหมาะสม
11: ขยะชิ้นใหญ่ที่อยู่ริมถนนหรือในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เยอะจริงๆคือมันไม่สามารถเก็บด้วยรถอัดปกติที่เราเก็บขยะทั่วไปได้ก็ต้องเป็นรถดำทั้ง6ล้อ10ล้อนะครับเอาจริงๆปภ.ก็ช่วยเยอะเพราะว่าเครื่องจักรปภ.เนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งก็คือสามารถคีบขยะทั้งกองแล้วก็เอาไว้รถดำได้เลยก็คือลดกำลังคนได้อย่างมากคือเราแบ่งชัดเจนครับรถอัดเนี่ยจะวิ่งเก็บขยะชุมชนขยะชุมชนทิ้งไว้ไม่ได้แต่เนี่ยเขาจะออกภารกิจตอนกลางคืนส่วนไอ้พวกที่มาเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ใช้รถดำแทนเนี่ยเขาจะเน้นตอนกลางวันถ้าเราเอาขยะชุมชนไปขึ้นรถดำเนี่ยมันก็ทำให้เหม็นแล้วมันก็จัดการลำบากที่เราลงได้ตอนนี้ก็คือช่วยแยกขยะบนกองหน้าบ้านคุณหรือว่าริมถนนเนี่ยอย่าเอาขยะทั่วไปมารวมได้ไหมเพราะนั่นมันส่งกลิ่นเหม็นจริงๆแต่ชิ้นใหญ่เราก็ต้องทยอยเพราะว่ามันก็ต้องมีรอบรถมีอะไรใช้คนงานเยอะก็ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนด้วยชิ้นใหญ่มันเก็บยากนะต้องเอารถมาทุบให้มันเล็กกว่าจะยกขึ้นได้มันไม่ใช่อยู่ดีจะมายกโซฟาขึ้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ขณะที่เสียงสะท้อนของประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้า28ที่กำลังอยู่ในภาวะของการฟื้นฟูอย่างนายภัยรัตน์เลิศเพ็ญพักได้เล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินจำนวนมากทำให้หลังน้ำลดผู้คนในพื้นที่จึงทยอยขนย้ายขยะในที่พักอาศัยมาวางกองรวมกันและหลายคนซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการฟื้นฟูบ้านเรือนก็ไม่มีเวลาและแรงกายใจในการแยกขยะประเภทต่างๆยอมรับว่าแม้เจ้าหน้าที่จะทยอยขับรถมาเก็บขยะไปอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณขยะสะสมที่ถูกขนออกมาทิ้งใหม่ก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
12: หลังจากน้ำลดแล้วเหรอของก็เสียหายเยอะเราก็ต้องขนมาได้ตามอย่างนี้แหละก่อนน้ำท่วมมันก็อีกเรื่องนึงพอหลังน้ำท่วมเนี่ยทุกคนคือมันแยกไม่ได้หรอกมีอะไรก็ทิ้งหมดแหละมันไม่มีใครมานั่งแยกน้อยคนที่มันจะมานั่งมีเวลามานั่งแยกเพราะมันมีรถกทม.เข้าเก็บขยะทุกวันอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรที่ปัญหานี่คือมาจากน้ำนี่แหละถ้ามันไม่มีน้ำท่วมนะขยะก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ที่สามที่สี่รถกทม.ก็เข้ามาทุกวันมาทุกวันอยู่แล้วทุกคืนบางส่วนก็ยังมีอยู่ออกมาไม่หมดเหนื่อยด้วยอ่ะเขากล่าวว่าเพื่อถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกมาเก็บจนหมดก็ไม่เป็นเราก็ไม่รีบอะไรทำเท่าที่ทำเราไหวอ่ะ
4: การแก้ปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครในการฟื้นฟูพื้นที่อาจสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารกับประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยหากประชาชนเข้าใจเห็นความสำคัญและร่วมมือในการจัดการขยะร่วมกับเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จะง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งหากเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดขยะในพื้นที่ได้เร็วขึ้นก็จะเป็นผลดีกับประชาชนด้วยเช่นกันทั้งในด้านคุณภาพชีวิตการสัญจรและการไม่มีกลิ่นรบกวนจากขยะเหล่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผลักดันทะเลแหวกและจุดส่องนกอพยพเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนภาคตะวันออกติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: เกาะมันในเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดในหมู่เกาะมันตั้งอยู่ที่ตำบลกรำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ131ไร่จุดไฮไลท์ที่โดดเด่นคือทะเลแหวกหรือสันหลังมังกรเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสันทรายช่วงน้ำลดมีความยาวประมาณ600ถึง700เมตรจะเห็นชัดเจนที่สุดช่วงน้ำลดต่ำสุดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจุดดำน้ำตื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะแนวปะการังของพื้นที่หมู่เกาะมันจะอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสิ่งสำคัญเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ขณะเดียวกันที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือหรือฟื้นฟูหอยมือเสือโดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะมันในนายสุรชัยภาสดาผู้อำนวยการศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล่าให้ฟังว่าถือเป็นแหล่งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกที่สำคัญของจังหวัดระยองที่มีแนวปะการังธรรมชาติสวยงามและแหล่งปะการังเทียมที่มีความสมบูรณ์มากโดยปะการังเริ่มเจริญเติบโตและยึดเกาะแน่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเกาะมันในยังเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุบาลเต่าและการรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือป่วยจากเครือข่ายภาคประชาชน
14: พื้นที่เกาะมันในนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วให้ความมั่นใจได้เลยคือเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะครับนอกจากเราจะมีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ยังมีแหล่งที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งทำกิจกรรมของนักอนุรักษ์ทุกท่านนะครับเราก็ยินดีต้อนรับในการทำกิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับเราก็จะมีเจ้าที่จัดดูแลเรื่องของความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ท่านในขณะที่มาเที่ยวที่หมู่เกาะมันครับผม
13: สำหรับช่วงเวลาท่องเที่ยวเหมาะที่สุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบไร้มรสุมส่วนช่วงฤดูมรสุมคลื่นลมจะแรงและน้ำทะเลขุ่นไม่เหมาะกับการดำน้ำซึ่งผู้ประกอบการจะหยุดให้บริการในช่วงดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันเกาะมันในกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายดูนกและทีมสร้างสารคดีทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากเป็นจุดพักของนกอพยพหลากหลายสายพันธุ์แหล่งใหญ่อีกแห่งของประเทศโดยนางสาวโสภาพรเลิศลักษณ์สิริกุลเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานเล่าว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีเกาะมันในจะกลายเป็นสวรรค์ของนกอพยพหลากหลายชนิดที่เลือกอพยพข้ามทะเลมาจากทางใต้สู่ภาคตะวันออกโดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองได้เตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักถ่ายภาพธรรมชาติไว้พร้อมสรรพไม่ว่าจะเป็นบ่อนกแนวพรางถ่ายภาพเพื่อไม่ให้นกรู้สึกตื่นกลัวช่วยให้นักท่องเที่ยวและช่างภาพสามารถเก็บภาพนกในทุกมุมที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิด
15: เป็นที่นิยมค่ะช่วงที่มีนกมาค่ะจะมีสมาคมนกพานักท่องเที่ยวมาดูแล้วก็พาผู้สนใจคนทำสารคดีมาดูนกทางเราอะค่ะก็จะมีบ่อนกแล้วก็มีพื้นที่จัดสรรไว้ให้สำหรับถ่ายภาพมีแนวพรางอะค่ะสำหรับถ่ายภาพเพื่อให้นกอะไม่รู้สึกตื่นกลัวการที่เราจะถ่ายรูปนกได้ในมุมที่สวยอะค่ะก็จะมีมากค่ะ
13: ปัจจุบันหมู่เกาะมันในมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 31,000 ถึง 35,000 คนต่อปีโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์อย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
17: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิดจำหน่ายบัตร New Year's Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตาพิเศษ Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่านจากราคาปกติ 3,299 บาทเด็กอายุ 5-11 ปีราคาเพียง 1,999 บาทต่อท่าน Stay and Celebrate Package เริ่มต้นเพียง 7,999 บาทห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่าน Early Bird มีจำนวนจำกัดราคาเดียวเลือกได้2ทีมเลือกบรรยากาศที่ใช่สำหรับคุณแล้วมาสนุกกับค่ำคืนส่งท้ายปีเตรียมตัวนับถอยหลังไปด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาสำรองเข้าร่วมงานโทร038-183-888
1: ลูบ Tropicana Lotion ที่แขนRelax ชโลม Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glowทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Beautrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
2: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไล Quality Begins Inside
3: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
4: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
5: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ุขแสนสุขดังไปกับท่วงทำนองที่ไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของพวกเราเช้าวันศุกร์แบบนี้เริ่มต้นด้วยความหวังและความงดงามของพื้นดินบ้านเกิดกับทาราสตีฟจากฝีมือการเรียบเรียงใหม่ในสไตล์ทะเลอันอบอุ่นชวนฝันโดยบลูซีสแกรนด์ออร์เคสตราเพลงที่บอกเราว่าไม่ว่าจะเจออะไรมาบ้านและความหวังยังรอเราอยู่เสมอเพลงตาลาเซมก็คงจะคุ้นหูนะคะเพลงบรรเลงที่เป็นอมตะตลอดการจากภาพยนตร์ก่อน With the Wind หรือวิมานลอยซึ่งประพันธ์โดย

แม็กซ์ไทเนอร์กีตกวีชาวออสเตรียผู้บุกเบิกดนตรีประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดโด่งดังมากมายฟังสบายผ่อนคลายนุ่มนวล นะคะด้วยเครื่องสายอยู่ในอัลบั้มเพลงบรรเลงแนวท้องทะเลบลูส์ซีสแกนออร์เคสตราแล้วก็ได้เวลาเริ่มต้นของวันก็ได้เวลาดูแลสุขภาพอันดับแรกยกขึ้นดื่มเลยขวดกระทัดรัดพอดีมอขอไปพอดีมือเพื่อสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูเพิ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตเพื่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักในทุกวัน

จากผืนธาราลมหายใจของความคิดถึงก็นำพาเรามาสู่ความพริ้วไหวของเกลียวคลื่นกับ Beyond the Sea ในเวอร์ชันอีซิจากผืนธาราลมหายใจของความคิดถึงก็นำพาเรามาสู่ความพริ้วไหวของเกลียวคลื่นกับ Beyond the Sea ในเวอร์ชันอีซิเพลาะมากๆนะครับอินโทรบรรเลงมีเสียงคลื่นลมต่อด้วยเวอร์ชันร้องประสานเสียงที่นุ่มนวลระยิบระยับราวกับแสงแดดกระทบผืนน้ำเดี๋ยวฟังต่อกับลาแม่ Beyond the Sea จ้ะ The Sandpipers ค่ะ

เป็นไงบ้างคะได้ยินเสียงของทะเลทั้งจากบรรเลง Bruce's Grand Orchestra แล้วก็เพลงร้องLa Mer Beyond the Sea จาก The Sandpipers ก็มีเสียงทะเลเสียงคลื่นลมอยู่ด้วยฟังแล้วให้ความรู้สึกมองเห็นทะเลอยู่ใกล้ๆเลยใช่ไหมคะยิ่งถ้าไปเที่ยวทะเลนี่โอ้โหเด็กๆเนี่ยจะวิ่งลงทะเลเลยแล้วเขาวิ่งลงทะเลเราก็ไม่ต้องห่วงเท่าไหร่อยู่ในสายตาไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนเนี่ยโอ้โหต้องดูแลกันหน่อยเขาก็อยากจะได้สัมผัสทะเลถึงแม้ไม่เห็นนะคะก็คงจะทำให้เขาจินตนาการภาพตามที่คุณครูได้เคยบรรยายให้ฟังนะคะน้องกลุ่มนี้พวกเขาเกือบจะ 100% เลยไม่เห็นคือบอดสนิท 100% จะมีนิดนึงที่อาจจะพอเห็นเหลืองลางๆบ้างนะคะเวลาเราพาไปเที่ยวเนี่ยจะเป็นแบบนั้นเราก็ถึงได้ต้องไปทะเลเพราะว่าทะเลเป็นอะไรที่ได้ยินได้สัมผัสลมทะเลบางคนลงทะเลไม่ได้ก็โอบกอดอยู่บนชายหาดบางคนนี่นั่งแช่น้ำอยู่ริมชายหาดนะคะก็มีความสุขและทุกคนก็หน้าตายิ้มแย้มมีความสุขบางคนก็ได้มีโอกาสไปล่องเรืออย่างที่บรรดาพี่ๆทหารเรือเตรียมไว้ให้เรียกว่าเสียงคลื่นทำให้รู้สึกถึงสายลมถึงไม่มีโอกาสได้มองเห็นความยิ่งใหญ่ของผืนฟ้าและทะเลด้วยตาตัวเองก็ตามเรากำลังจะพูดถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเดือนหน้านะคะ 17-19 พฤศจิกายนค่ะพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลโครงการดีๆที่ทุกคนชื่นใจอิ่มใจไปด้วยที่เราชาวคลื่นท็อปเรดิโอ 93.5 จะนำความทรงจำดีๆให้เด็กๆได้เก็บเอาไว้อยู่ในชีวิตของพวกเขาสารฝันให้เป็นจริงมีทุกปี10กว่าปีแล้วนะคะโอกาสดีกำลังจะมาถึงที่เราจะได้ร่วมเป็นลมใต้ปีกพาน้องๆไปสัมผัสหาดทรายสูดกลิ่นไอทะเลและเติมเต็มรอยยิ้มที่ขาดหายไปด้วยกันใครที่อยากจะได้ร่วมด้วยช่วยกันซึ่งโอ้หลายท่านที่เป็นแฟนรายการนี่แบบเป็นประจำไม่เคยขาดเลยนะคะร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเบอร์เดิมค่ะธนาคารกรุงไทยเลขที่043-022-7280 043-022-7280แล้วก็อิ่มใจมีความสุขไปด้วยกันค่ะ

งความรักความอบอุ่นฟังบทเพลงเซมรักอมตะระดับตำนานลาล่าเซมหรือ Somewhere My Love จากภาพยนตร์ด็อกเตอร์ชิวาโกเริ่มต้นด้วยเวอร์ชันบรรเลง The Swing of Paris จังพอลเดลาทัวร์แล้วเดี๋ยวต่อด้วยเวอร์ชันอมตะนิรันดร์เสียงนุ่มๆจากเคนดอทค่ะ Somewhere My Love ต่อจากลาล่าธีมค่ะ

ุ้มนุ่มมากคินดอดกับ Somewhere My Love ค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณฟังที่ร่วมด้วยช่วยกันพาน้องเที่ยวเป็นประจำทุกปีอีกด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งเจ้าของเสียงเพลงชมประดู่ที่มาจาก Beyond the Sea นะคะพลเรือโทสวงสรรพินทุสมิตรและครอบครัวท่านก็เป็นแฟนรายการประจำเดี๋ยวคิดถึงเสียงของท่านเดี๋ยวจะส่งปิดเปลกด้วยเสียงของท่านกับเพลงชมประดู่ด้วยแล้วก็มีทักทายมาเจ้ากรมเต๋าหลังจากเกษียณแล้วบอกว่าเดี๋ยวเจอกันที่หาดจำใสสัตหีบท่านก็เป็นผู้ที่เคยเป็นคนที่ช่วยดูแลเด็กๆแบบเรียกว่าด้วยหัวใจจริงๆนะคะบอกว่าปีนี้ถึงเกษียณแล้วเดี๋ยวจะไปดูแลเด็กๆด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ย้ำกันชื้นๆหนังฝนลดลงมาก็จริงหลายแห่งน้ำลดหลายแห่งน้ำยังไม่ลดก็จริงอย่าลืมอย่ามองข้ามเรื่องของปลวกเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เรื่องโน้นยังไม่จบเรื่องนี้มาอีกเยอะปลวกอาจจะไปซ่อนอยู่มุมใดของบ้านให้ AP Plus ไปดูแลกันมีโปรโมชั่นต้อนรับลูกค้าใหม่แถมมดแมลงสาบนะคะไม่ใช่แถมตัวมดแถมดูแลกำจัดมดแมลงสาบและพ่นควันยุงให้นาน1ปีกับลูกค้าทุกรายรูดบัตรเครดิตไม่ชาร์จแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน3เดือนกับบัตรเครดิต SCB และ K-Bank ทำพร้อมกัน2หลังครั้งแรกถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ลดหลังละ 1,000 บาทบ้านเดียวลดหลังละ 1,500 บาทนะคะเบอร์โทรค่ะ027913602แอดไลน์ที่ @applustai แล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญขอบคุณแทนน้องๆสำหรับทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลก็ขอให้มีแต่ความสุขปราศจากโรคภัยแค่เจ็บและทุกข์ใดๆพักสักครู่หลังเพลงชมประดู่ค่ะ

0: พราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการ AP Plus 02-791-3602
1: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ถุงเท้าพาลีถุงเท้าสำหรับทุกคนในครอบครัวยุคใหม่ไม่ย้วยง่ายซักเครื่องได้แบรนด์ไทยจากผู้ผลิตไทยคุณภาพมาตรฐานสากลสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ LINE @pauli หรือ paulisocks.com
7: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
8: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
9: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195

พลง Jailbird เวอร์ชันจาก Jeff Love และ Manuel and the Music of the Mountain เหมือนนกกระพือปีกเลยแล้วก็มีความสดใสราวกับนกน้อยบนกิ่งไม้กับ Jailbird ทำนองพริ้วมากของ Manuelเดี๋ยวตามด้วยเวอร์ชันโฟกซองเสียงประสานระดับ Masterpiece โดย The Brother Four นะคะก็ขอให้วันศุกร์นี้เป็นวันศุกร์ที่มีแต่รอยยิ้มมีความสุขกับการทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์ด้วย yeah.

นกน้อยก็คงจะพอออกมาโผบินกันบ้างเพราะว่าฝนจะน้อยลงมาค่ะจะมีหนักก็ทางภาคใต้แล้วก็เป็นบางแห่งด้วยส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนัก

พื้นที่ที่บริเวณด้านตนออกของภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคตนออกค่ะภาคเหนือนี่เหลือฝน 10% เช่นเดียวภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลาง 20% ภาคตนออกก็ 20% ของพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งตนออก 60% ฝั่งตะวันตก 40%กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด35องศาเซลเซียสนอกจากดูแลฆ่าเชื้อให้มั่นใจด้วยแอลกอฮอล์สิบัญชาไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองไปไหนต่อไหนก็ต้องพกแอลกอฮอล์สิบัญชาไว้แล้วก็หลังน้ำลดเข้าของเครื่องใช้ต่างๆก็ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สูตรบัญชากันแล้วก็ฝนฟ้าแบบนี้ไปลุยน้ำบ้างอะไรบ้างก็คงจะล้างตัวล้างเท้าล้างขาอาบน้ำกันบ่อยเดี๋ยวผิวจะแห้งไว้นี้อาบน้ำแบบชุ่มฉ่ำด้วยเจลอาบน้ำจากลิตเติ้ลชิลกันช่วยผิวไม่แห้งตึงล้างออกง่ายแล้วก็ชโลมผิวด้วยออยล์ด้วยนะคะในขณะอาบน้ำอาบเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องเช็ดตัวหรือเช็ดเบาๆเบาๆนะคะและให้ผิวเนี่ยยังไม่แห้งชุ่มฉ่ำก็ชโลมกันด้วยออยล์จากลิตเติ้ลชิลแล้วค่อยตบท้ายคาลามายอีครีมระหว่างวันก็พกพาติดตัวไปด้วยจะช่วยปกป้องผิวจากความคันและระคายเคืองแถมปราศจากสเตียรอยด์ทาบ่อยตามต้องการพกไปด้วยคารามายเดี๋ยวนี้มีอีครีมแบบครีมพกพาสะดวกทาง่ายอินโทรกันด้วย Billy Wan Orchestra กับ Yesterday Once Moreแล้วยังไม่ให้ Bridal 4ไปไหนมาฟังในเวอร์ชัน Bridal 4มีความเป็น Bridal 4ในขณะที่รำลึกนึกถึงวันหวานกันกับ Yesterday Once More ค่ะ

จากได้สัมผัสนกน้อยเยลโลว์เบิร์ดยังได้สัมผัสวันวานที่เรายังคิดถึงเป็นความทรงจำที่งดงามไปกับเดอะบราวน์เจ้าฟอร์ทั้งคู่จบไปด้วย Yesterday Once More ถ้าจะพูดถึงบทเพลงที่ฟังกี่หนก็ให้ความรู้สึกเหมือนได้สูดอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขาสูงมีทุ่งหญ้าสีเขียวความรักของครอบครัวโอบกอดเราไว้คงหนีไม่พ้นบทเพลงจากภาพยนตร์มิวสิคอลในดวงใจตลอดกาลอย่าง The Sound Music หรือมนต์รักเพลงสวรรค์นั่นเองละมุนละไมกับดอกไม้สีขาวดังหิมะบนเทือกเขาแอลฟ์กับเพลง Elderwise เสียงเปียโนจากโรเจอร์วิลเลียมส์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะต่อจากเวอร์ชันออริจินัลซาวด์แทร็กจากเรื่อง The Sound Music เลยค่ะ

หลับตานึกภาพตามภาพยนตร์เรื่องนี้ไปด้วยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวใครที่ได้จองไว้เรียบร้อยนัดหมายกันแล้ว Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่ก็คงจะได้ไปถ่ายภาพสวยๆไปร้องเพลงบนเขากันที่นั่นเนี่ยบรรยากาศของธรรมชาติสวยด้วยนะคะสวยด้วยเห็นทิวเขาต่างๆอย่างกว้างขวางแล้วก็ต้นไม้สวยสวนสวยเห็นว่าในช่วงของพฤศจิกายนปลายๆเนี่ยดอกไม้ก็คงจะออกดอกมาสะพรั่งให้ถ่ายรูปมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมกันให้ดีแล้วก็เตรียมธีมของเราในค่ำคืนเรโทรปาร์ตี้ก็จะเป็นวินเทจเอลิแกนต์นะคะทริปพิเศษปลายปีแสนสุนทรี2วัน1คืนนะคะแล้วก็นอกจากจะสนุกฟังเล่นเต้นรำกับค่ำคืนโดยอตองเทวันทรัพย์แสนยากรมาแจมแซกโซโฟนแล้วก็เครื่องดนตรีอื่นๆกับ The Old School อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังได้รับเกียรติจากคุณบุญเกียรติคุณบุญชัยโชควัฒนาบราเดอร์ทูนะคะที่ได้รับเกียรติอย่างมากๆเลยก็จะมาให้เราได้มีความสุขอย่างเต็มอิ่มในค่ำคืน28พฤศจิกายนด้วยขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีไม่ว่าจะเป็นยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสริบัญชาลิตเติ้ลชิลชุดชนัยเวียนนาและเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นเขาใหญ่รวมทั้งคุณฟังทุกท่านอีกด้วยที่รวมไปเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองส่งท้ายปลายปีอันสุนทรีนี้กับความทรงจำที่จะอยู่กับเราไปตลอดกาลค่ะตอนนี้มาร่วมร้องเพลงนี้ด้วยกันโดเรมีค่ะ A very good place to start When you read you

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิล
5: มูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิล
7: ที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจปิดคลีนิ่งและการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดได้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันขณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่โดยติดตามสถิติน้ำฝนรายวันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติติดตามสถิติน้ำฝนรายวันนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนล่วงหน้าจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้ได้บูรณาการ

0: การทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการยกระดับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ได้มาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลกพร้อมจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ126แห่ง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกพิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Family Playcation เติมเต็มวันพักผ่อนด้วยห้องพักวิวทะเลกับแพ็กเกจห้องพัก Starter Package เริ่มต้น 2,844 บาทพร้อมเลือกสิทธิพิเศษได้1อย่างไม่ว่าจะเป็นสปาแพ็กเกจหรือ Dining Set Recommended Package เริ่มต้น 3,353 บาทครบทั้งสปาแพ็กเกจและ Dining Set ทุกแพ็กเกจฟรีกิจกรรมแต่งหน้าเค้กฟรีรับบัตรส่วนลดค่าเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 20% สำหรับผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่23ธันวาคม2569สงวนสิทธิ์สำรองห้องพักผ่านแอดมินเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-183-888
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings Pure The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramathiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: แล้วพบกันนะคะ
4: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
5: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยสนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยสนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่

ากับ18นาทีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz กับเทวียมสวนดำเนินรายการเริ่มต้นช่วงนี้เสียงแซกโซโฟนคึกคักขยับจังหวะสดใสตามด้วยเสียงนุ่มละมุนระยิบระยับที่ฟังกี่ครั้งโลกก็สดใสกับ2พี่น้องคาร์เพนเตอร์สในTop of the World นะคะซึ่งเพลงนี้เดิมก็อยู่ในอัลบั้ม A Song for You ของพวกเขาแล้วก็ตอนแรกเนี่ยศิลปินไม่ได้ตั้งใจจะตัดเป็นซิงเกิลเลยแต่พอนักร้องสาวคันทรีอย่างลินแอนเดอร์สันเอาไปร้องเนี่ยโอ้โหฮิตถล่มทลายสองพี่น้องตระกูลคาร์เพนเตอร์สก็เลยนำกลับมาเรียบเรียงใหม่ใส่เสียงของกีตาร์พริ้วเข้าไปนะคะส่งให้เสียงอันทรงพลังทรงเสน่ห์และดูเป็นธรรมชาติที่ทุกคนหลงรักหลงไหลคาเรนคาร์เพนเตอร์สเนี่ยทะยานขึ้นอันดับหนึ่งบิลบอร์ดชาร์ตได้สำเร็จเลยก็เลยส่งเป็นพลังบวกผ่านความรู้สึกของคนที่กำลังมีความรักจนรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของโลกกับTop of the World ที่จบไปนั่นเองก็มีความสุขกันมากๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนอย่างไรถ้าเรามีความสุขทุกสิ่งอย่างก็ทำให้เราได้แฮปปี้มีความสุขอย่างเดียวไม่ได้ถ้าระแวดระวังว่าจะมีใครมารบกวนหรือว่ามาเป็นมิจฉาชีพเข้าบ้านเราหรือเปล่าหรือระแวกนั้นเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบหรอกจ้ะซื้อที่ดินเอาไว้แล้วเราไปสร้างโดดเดี่ยวแบบนี้ก็หนาวเหมือนกันนะคะไม่ได้หนาวร่างกายหนาวใจว่าเอ๊ะร้อนๆหนาวๆจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมตอนนี้เป็นข่าวคนใจร้ายก็เยอะค่ะเพราะฉะนั้นทางเลือกหนึ่งอยากแนะนำนะคะในวัย50บวกอยากจะปล่อยวางเรื่องราวในป่าคอนกรีตไปอยู่ในธรรมชาติสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่ค่ะสู่ชีวิตวัฒนะในอ้อมกอดแห่งขุนเขาท่ามกลางธรรมชาติแท้ๆแค่สระบุรีร่มรื่นมากที่นั่นเย็นตลอดลมโชยได้ยินเสียงลมก็มีความสุขแล้วเสียงนกเสียงลมเสียงน้ำได้ครบเลยมั่นใจในทุกก้าวเดินด้วยความปลอดภัยมีการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยเรียกว่าเชิญชวนเลยมาสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำไปด้วยกันกับคนที่คุณรักที่บ้านสุภวัฒนาลัยฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็มีเดินจากบ้านก็ถึงแล้วนะคะเริ่มแค่ 1.3 ล้านบาทเท่านั้นเองหลายคนมีบ้านหลังโตๆแค่รีโนเวทบางจุดที่จะปรับให้เป็นการใช้ชีวิตวัย50บวกเนี่ยก็หลายล้านอยู่นะคะเพราะฉะนั้น 1.3 ล้านเนี่ยเป็นบ้านเป็นหลังไม่ได้เป็นห้องชุดด้วยเป็นบ้านเป็นหลังติดดินนี่แหละค่ะมีห้องหับครบครันห้องอาหารห้องรับประทานอาหารห้องนอนนั่งเล่นห้องน้ำนี่เรียกว่าโครงสร้างเนี่ยสำหรับผู้สูงวัยมีราวก็มีปุ่มกดก่อความช่วยเหลือวีลแชร์เข้าออกได้ตั้งแต่ประตูบ้านจนถึงทุกห้องค่ะเรียกว่าออกแบบมาเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะแล้วไม่ต้องไปปรับใหม่แถมดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีสังคมของคนวัยเกษียณใกล้เคียงกันมีกิจกรรมให้จันลงใจกันอยู่ตลอดนะคะกิจกรรมจะมีครบทั้งสุขภาพและสันทนาการและอยู่ใกล้ธรรมชาติเหมาะกับการพักผ่อนเรียกว่าเป็นบ้านที่ไม่ได้เป็นแค่บ้านแต่เป็นที่รวมจิตใจและความทรงจำอันล้ำค่าบ้านที่ดีคือพร้อมดูแลคุณเสมอนะคะยังไงนัดหมายไปดูกันสร้างเสร็จเรียบร้อยเข้าไปสัมผัสได้เลยเข้าไปตัวบ้านหนังจริงไม่ต้องดูโมเดลแล้วก็ชอบก็ลากกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้เลยทุกอย่างมีพร้อมนะคะสอบถามเพิ่มเติมนัดหมาย0906569952 0906569952สุภาลัยเวลเนสวาเล่หรือสุภวัฒนาลัย

ันนี้ฟัง You Got a Friend ในเวอร์ชันเสียงนุ่มจากเจมส์เทเลอร์ที่เรียกว่าเป็นเพลงถ่ายทอดได้อบอุ่นมากๆเหมือนเพื่อนสนิทที่มานั่งตบไหล่เราเบาๆในวันที่ต้อแท้ในวันที่ท้อแท้แล้วบอกว่าแค่ออกปากก็เรียกชื่อฉันฉันจะไปหาเธอทันทีนะคะคนเราเนี่ยแค่เนี้ยเราก็ชื่นใจละบางทีเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้ปัญหาเราอาจจะหนักกว่าที่คิดแต่แค่เอ่ยเอื้อนว่าออกปากเรียกฉันฉันจะไปหาเธอทันทีนี่ก็ฮีลใจมากๆเลยเพลงนี้ส่งให้เจมส์เทเลอร์นั้นคว้าเกียรติยศสูงสุดรางวัลแกรมมี่สาขา Pop Male Vocal Performance ในปี1972ค่ะถ้าพูดถึงเพื่อนแท้เราก็ต้องไปต่ออีกเพลงหนึ่งส่งพลังบวกเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งของแนวบาลาดกอสเปลนะคะ Bridge Over Troubled Water นั่นเองจากคู่หูไซมอนแอนด์การ์ฟังเกิลเพลงนี้ก็เรียกว่ามีความไพเราะแล้วก็ใช้ส่งเป็นกำลังใจให้ใครต่อใครได้เสมอมาต่อกันเลยกับ Bridge Over Troubled Water ค่ะ

0: รงพลังบวกให้กับคุณผู้ฟังหลายเพลงทีเดียวบางครั้งคนเรานี่พอเจอวิกฤตก็วิกฤตจริงๆหลายคนเป็นผู้ที่อาจจะกำลังน้อยแทบจะเรียกว่าการใช้ชีวิตก็ลำบากแล้วกลับมาเจ็บไข้ได้ป่วยชนิดโรคร้ายแรงที่ยากในการรักษาต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่เรียกว่าเฉพาะเจาะจงแล้วมาเกิดกับคนที่เหมือนไม่มีความสามารถที่จะได้เรียกชีวิตตัวเองให้กลับมานะคะทุกวันนี้สิริราชมูลนิธินี่แหละค่ะยังคงรับบทที่พึ่งแก้ปัญหาผู้ด้อยโอกาสทั่วไทยให้พ้นทุกขเวทนาแล้วก็ปัจจัยเกื้อหนุนถึงแม้ผู้คนจะบริจาคสมทบทุนอย่างไรก็ไม่พอด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตาค่ะซึ่งก็สะสมในเรื่องของผู้คนที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือเนี่ยทั่วไทยเลยที่สิริราชมูลนิธิได้เป็นที่พึ่งโรงพยาบาลธนบุรีค่ะเหมือนเป็นโรงพยาบาลพี่โรงพยาบาลน้องอยู่ใกล้เคียงกันก็สนับสนุนกันและกันโรงพยาบาลธนบุรีก็ขอเป็นแกนนำเชิญร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลในครั้งนี้อีกครั้งหลังจากเคยร่วมด้วยกับธนบุรีรันครั้งที่1คราวนี้เป็นครั้งที่2ค่ะจะไปร่วมด้วยช่วยกันโดยไปร่วมแข่งขันวิ่งกันก็จะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนะคะก็จะเป็นการแข่งขันแบบฮาฟมาราธอนเนี่ยผู้ชนะเลิศชายหญิงจะได้รับพระราชทานถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัลส่วนผู้ชนะชายหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติจากโรงพยาบาลธนบุรีแล้วก็ฟันรันก็สนุกแล้วก็ออกกำลังกายได้กุศลด้วยเพราะว่ารายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายก็จะมอบให้สิริราชมูลนิธินะคะหรือบางท่านบอกไม่สะดวกไปวิ่งก็สมทบทุนได้ช่วยชีวิตผู้คนกับบัญชีกสิกรไทยเลขที่638-1011095นะคะสอบถามเพิ่มเติมเพราะว่าจะต้องแอดไลน์ตรงนี้เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าโทรและไลน์082-818-4364ค่ะ082-818-4364นี่ก็เป็นเรื่องราวของการที่โรงพยาบาลธนบุรีเป็นแกนนำร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะ
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี638-1011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: วันที่ปวดใจ
4: คงต้องใช้เวลา
3: วันที่โดนบอกลา
4: คงต้องหาที่พักใจใหม
3: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
5: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
8: คุณชื่ออะไร
9: สิริบัญชา
8: คุณสิริบัญชาคุณฆ่าพวกเขาทำไมอ่ะ
9: มันเป็นหน้าที
8: ่ฆ่าเนี่ยนะที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร
9: ่ก็แล้วแต่ใครจะใช้ผมหมอพยาบาลคนเป็นแผลด้วย
8: นะ
9: ยิงในห้องน้ำสาธารณะผมฆ่ากระจายตรงฝาร้องชักโคร
8: คุณสิริบัญชาคุณเป็นใครกันแน
9: ่เป็นแอลกอฮอล์ไง
8: เฮ้ย
9: แอลกอฮอล์สิริบัญชามีตัวยาไอโซโพรพิล 70% ใช้เช็ดล้างทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์สิริบัญชาในขวดน้ำยาสีฟ้าฉลากเหลืองแดงวันนี้มีแบบสเปรย์ใช้ง่ายพกสะดวก

สักครู่เปิด Bridge Over Troubled Water เจ้าของเพลงก็ทักมาเลยขอบคุณมากพี่ติ้งนั่นเองพี่ติ้งเนี่ยรู้จักตอนนั้นก็มาช่วยน้ำท่วมสมัยจัดกันที่1ปน.นะคะ1ปน.ซอยสายลมเป็นบ้านหลังเล็กๆอบอุ่นผู้ฟังมาก็ได้สัมผัสใกล้ชิดเอาของมาช่วยน้ำท่วมก็ได้ทักทายเหมือนมาบ้านเลยขอบคุณมากๆค่ะพอเปิดทีไรก็นึกถึงเช่นกันแล้วก็เมื่อสักครู่คุณพรพันธ์ก็เช่นกันบอกว่าฟังเพลง Bridge Over Troubled Water แล้วคิดว่าเราคงต้องมีสะพานใหญ่ๆหลายๆสะพานแล้วล่ะสมัยนี้น้ำท่วมเยอะและก็บ่อยมากด้วยนะคะก็เปิดกันบ่อยๆได้ส่งพลังใจให้กับคุณฟังกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดเพลงเพราะให้คุณได้ฟังต่อจบไปด้วย Kenny Rogers นั้นเพลง Through the Years ค่ะเสียงที่เรียกว่าแหบเป็นแหบเสน่ห์ร้องเพลงหลายเพลงเราติดอกติดใจกันไม่ว่าจะเป็น Ladyนะคะแล้วก็เพลงอื่นๆ อีกมากมายที่เราจิตใจด้วยเสียงของ Kenny Rogers รวมทั้ง Through the Year บทเพลงแห่งความผูกพันจริงๆแล้วแต่งโดย Lionel Richie นะคะถ่ายทอดเรื่องราวความรักของคู่ชีวิตที่มองย้อนกลับไปในอดีตผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวันเวลาทั้งดีและร้ายแต่สิ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความรักที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเป็นเพลงที่ให้พลังบวกด้านสัมพันธ์ได้อย่างลึกซึ้งนะคะก็มอบให้กับคุณฟังทุกท่านเช่นกันพร้อมด้วยช่วงนี้โปรดีดีจากโอซูนิสำหรับการใช้ในวันทุกๆวันเป็นรูทีนแชมพูคอนดิชเนอร์ของโอซูนิแล้วก็โอซูนิแฮร์เซรั่มที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดผมขึ้นใหม่ลดผมร่วงกระตุ้นการสร้างผมใหม่อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ชะลอผมงอกใช้ได้ใช้ดีอย่าให้ขาดใช้เป็นประจำเช้าเย็นผมแห้งๆไม่ต้องสระก็หยอดด้วยโอซูนิแฮร์เซรั่มได้เลยตอนนี้กำลังมีโปรอย่างโอซูนิแฮร์เซรั่มเซต2ขวด3ขวดค่ะเพียง 1,599 ส่วนแชมพูเซตมีทั้งแชมพู2ขวดครีมนวด1ขวดเหลือเพียง599บาทแล้วก็แลสแอนด์บราวน์บำรุงขนคิ้วขนตา3ชิ้น599กันแดดอันนี้เมืองไทยต้องพกเอาไว้ประจำเลยจะหน้าไหนๆก็มี1ขวดเหลือเพียง599บาทแล้วก็แลสแอนด์บราวน์บำรุงขนคิ้วขนตา3ชิ้น599กันแดดอันนี้เมืองไทยต้องพกเอาไว้ประจำเลยจะหน้าไหนๆก็มีแสงมาส่งท้ายชั่วโมงอ่ะอาจจะพอได้อยู่อีก2-3เพลงนะคะเราจะเริ่มต้นบทเพลงบาลาดอีกเพลงหนึ่งซึ่งทรงพลังและมีความหมายยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์เราทุกคนGreatest Love of All ค่ะโดยวินนี่ฮูสตันที่ตัวจากไปแต่เสียงของเธอยังคงอยู่ตรงนี้อยู่เสมอๆนะคะมาฟังกันจากวินนี่ฮูสตัน Greatest Love of All ค่ะให้คนเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็นความรักที่ใหญ่ที่สุด

บอกแค่เรารู้จักเรียนรู้ที่จะรักตัวเองคือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะต่อให้วันหนึ่งเราไม่เหลือใครหรือต้องเผชิญกับความล้มเหลวหากเรามีความภูมิใจและรักในศักดิ์ศรีของตัวเองเราก็จะไม่มีวันโดดเดี่ยวและพร้อมจะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้เสมอก่อนช่วยเหลือคนอื่นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้เข้มแข็งก่อนและพอเข้มแข็งแล้วอย่าลืมส่งต่อความรักในกิจกรรมของเราเป็นประจำทุกปีพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลกันด้วยให้ชื่นฉ่ำหัวใจบางทีเนี่ยเวลาเรามีความสุขกับการให้มันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์แล้วก็ชื่นใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลกันหรือยังถ้าอย่างก็นี่เลยเชิญชวนนะคะเราจะไปกันปีนี้ 17-19 พฤศจิกายนที่หาดน้ำใสสัตหีบกิจกรรมระหว่างทางพาน้องไปหมู่บ้านช้างพัทยาพาน้องไปประสบการณ์แบบสุด Amazing สร้างรอยยิ้มสู่โลกกว้างพี่พิธานเรือจะพานั่งยานสะเทินน้ำสะเทินบกพอเป็นสีสันให้เป็นประสบการณ์กลับไปเล่าสู่กันฟังด้วยความภูมิใจอีกด้วยค่ะเริ่มร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยเลขที่043-022-7280 043-022-7280หลายท่านไม่ต้องรอบอกเบอร์บัญชีเพราะว่าจำได้ถามมาเพียงบัญชีเดิมใช่ไหมเพราะว่าสมทบทุนกันมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันมาตลอดหลายปีแล้วต้องส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ Jackie Delchanon เพลงของเบิร์ตบักรักที่บอกว่าความรักไม่ได้มีให้กับคนที่เรารู้จักคนที่มีสัมพันธ์ไม่ว่าสายเลือดหรืออะไรก็ตามแต่ให้กับคนที่เราไม่รู้จักใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือ What the world needs now is love ช่วยโลกกัน

0: จเมตตาพาน้องเที่ยว
1: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195

0: ำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังหลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังพร้อมเร่งจัดเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำนอกจากนี้ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดสตูลประกาศแจ้งเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมตามแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
7: ด้านเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
8: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: Special Moments สิทธิพิเศษเฉพาะแฟนรายการวิทยุ 93.5 ของโรงแรม S ศรีราชาโฮเทลแอนด์เรสซิเดนซ์เท่านั้นพิเศษเมื่อเข้าพักรับคูปองส่วนลดนวด100บาททันทีสำหรับโปรแกรมนวด90นาทีขึ้นไปและผู้เข้าพักอายุ60ปีขึ้นไปรับสิทธิ์พักฟรีท่านที่3พร้อมอาหารเช้าเมื่อเข้าพักห้อง1 Bedroom Suite โปรโมชั่นวันนี้ถึงวันที่20ธันวาคม2569กรุณาสำรองห้องพักและจองคิวนวดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วันก่อนเข้าใช้บริการสงวนสิทธิ์สำรองห้องพักผ่านแอดมินเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-183-888
1: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
2: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
3: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและอุ่นสอบถามโทรและไลน์0962649195
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ลังและกำลังใจอีกรอบตามรีเควสต์คุณฟังทางไลน์ at top radio บอกว่าอยากจะฟังในเวอร์ชันเอลวิสนะคะได้ฟังกันไปเรียบร้อย Bridge Over Troubled Water แล้วเดี๋ยวมาต่อด้วยเพลงของเอลวิสอีกเพลงหนึ่งให้คุณฟังเลยแล้วก็นึกช่วยนึกหน่อยว่าเพลงนี้มาจากเพลงอะไรของอิตาเลียนElvis Presley กับ Surrender ค่ะ

ก่อนที่จะเฉลยนะคะมาเฉลยนี่ต้องฟังกันเป็นชุดก็เลยเดี๋ยวมาคุยเรื่องราวดีๆนะคะมีคุณฟังตอบถูกกันมาอย่างคึกคักเดี๋ยวเราเฉลยกันด้วยเพลงค่ะช่วงนี้ก็มาดูแลดวงตากันน้ำตาเทียมรูบริกไอส์ค่ะมาคุยเรื่องราวดีๆนะคะมีคุณฟังตอบถูกกันมาอย่างคึกคักเดี๋ยวเราเฉลยกันด้วยเพลงค่ะช่วงนี้ก็มาดูแลดวงตากันน้ำตาเทียมรูบริกไอส์ค่ะพอวันทำงานใช้สายตากับการดูคอมใช่ไหมคะเพื่อทำงานดูหาข้อมูลอาจจะในแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กปราศจากสารกันเสียกันบูดแต่ว่าใครใช้คอนแทคเลนส์ก็ใช้ได้ไม่ทำให้คอนแทคเลนส์เสื่อมสภาพซื้อได้ที่ Exaplus ในเซเว่นที่ iCare แล้วก็ที่ Shopee Lazada หรือว่าทางไลน์ของทาง MasterLab Line Official ก็เพิ่มเพื่อนด้วยเครื่องหมายแอสไซน์แล้วพิมพ์ว่า MASALAB ก็สั่งน้ำตาเทียม Rubik Eyes ได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะมาฟังกันที่มาที่ไปของเพลง Surrender ของ Elvis เมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าต้นฉบับที่มาที่ไปเนี่ยจะช้าทาง Elvis เนี่ยคนแต่งเขาขยับจังหวะให้ร้อนแรงหน่อยแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยอย่าง Surrender เนี่ยทะยานขึ้นอันดับหนึ่งทั้งบนชาร์ต Billboard Hot 100ของอเมริกาแล้วก็ชาร์ตของอังกฤษกลายเป็นหนึ่งในซิงเกิลที่มียอดขายสูงสุดของ Elvis ต่อจาก It's Now or Never ที่มาจาก Oh Soleil Mio นี่คือเพลงโทนา Surrender ค่ะไม่ใช่ค่ะติด Surrender ของ Elvis ทอนา A Sorrento ค่ะเป็นชื่อเมืองของอิตาลี

ฟังบรรเลงก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อด้วยดีนมาร์ตินจะร้องให้ฟังทั้งอิตาเลียนและอังกฤษในเพลงเดียวกัน Come Back to Sorrento

0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เปิดอิตาเลียนฝรั่งเศสวันนี้ก็เลยให้ฟังต่อเนื่องกันไปกับเพลงของเอลวิสที่มาจากเพลงอิตาเลียนด้วยเลยแถมซันตาลูเชียในเวอร์ชันจากเฮมุดโรติศิลปินที่มีเสน่ห์เป็นที่หลงไหลนะคะของหลายๆคนทีเดียวกับเพลงซันตาลูเชียก็ได้ฟังกันไปเรียบร้อยก่อนจะเบรกค่ะย้ำกันใครเป็นสโตรกซึ่งเป็นกันเยอะเลยก็ไม่ต้องท้อแท้สิ้นหวังหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออัมพฤกษ์อัมพาตค่ะแต่ก่อนอาจจะหลากหลายวิธีก็ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เดี๋ยวนี้เขามีหุ่นยนต์ช่วยเดินมาฝึกกันที่ศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีเพราะว่าเป็นหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่สวมใส่เพียงสวมใส่เนี่ยรู้สึกเหมือนเดินได้เองเพราะว่าไปกระตุ้นถึงวงจรประสาทไม่ใช่แค่เป็นหุ่นยนต์ให้สวมใส่อย่างเดียวเขามีเทคโนโลยีไปกระตุ้นถึงวงจรประสาทยิ่งกระตุ้นได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ร่างกายฟื้นคืนเร็วเท่านั้นไม่มีคำว่าสายเกินไปไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็ไปฝึกได้เปรียบเสมือนเป็นตัวพยุงร่างกายรักษาสมดุลในการทรงตัวให้คนที่อาจจะท้อแท้สิ้นหวังและรู้สึกมีพลังขึ้นมารู้สึกถึงความมั่นคงเวลาฝึกเดินการทรงตัวการก้าวเดินไม่ล้มลุกคลุกคลานเหมือนที่เคยฝึกในรูปแบบอื่นๆก็เลยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ฝึกเหมือนได้เดินจริงให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ด้วยตัวเองนะคะจะหมุนบิดช่วงข้อเข่าเอวสะโพกเอียงตัวไปด้านหน้าด้านข้างอย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นไปดูก่อนก็ได้ไปสังเกตการผู้ที่ฝึกอยู่เพราะว่าตอนนี้หลายคนไปเข้าคอร์สแล้วก็พัฒนาการได้เห็นได้ชัดเลยศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรี02-487-2000พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะ
1: มีใครอยู่ไหมไปไหนกันหมดช่วยพาไปห้องน้ำทีเดินไม่ไหวนะ
2: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร02-487-2000ต่อ2241
3: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
4: ใจเย็น
3: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
4: ่ผมรู้ว่ามันลายการมันฆ่าคนมาทั้งโลก
3: ไม่ต้องห่วง

0: ห่วงหนูมีวิธีจัดการ
1: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
0: โอ้ยมันอยู่ที่มือ เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
1: ์สเปรย์อะไร
2: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
3: วันที่ปวดใจ
4: คงต้องใช้เวลา
3: วันที่โดนบอกลา
4: คงต้องหาที่พักใจใหม
3: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
5: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
8: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
7: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
8: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
7: และพบกันนะคะ
9: เพราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการ AP Plus 02-791-3602
10: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
11: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราไซทองและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195

ช่วงนี้ก็กลับมาเติมความสุขในวันศุกร์กันต่อเป็นช่วงที่ชอบช่วงที่ทำให้รู้จักตัวตนของคุณฟังจากการขอเพลงนะคะจะได้รู้ว่าชอบเพลงอะไรอย่างไรวันหน้ารู้ใจกันแล้วไม่ต้องขอรอฟังได้เลยและอีกอย่างหนึ่งการที่ฟังเพลงแบบนั้นแบบนี้ก็ทำให้รู้จักตัวตนคนนั้นเป็นอย่างไรแต่บางท่านนี่ก็ขอเพลงทุกรูปแบบเลยนะคะนั่นแหละค่ะไม่เป็นไรก็รู้ใจกันไว้ดีที่สุดเลยตอนนี้ได้ฟังกันไปตามรีเควสต์คุณฟังไม่ว่าจะเป็น Evergreen จากเรื่อง A Star Is Born โดย Barbara Streisand นะคะซึ่งก็เป็นเพลงรักในธีมหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้ความพิเศษของเพลงนี้ Barbara Streisand เธอไม่ได้ร้องอย่างเดียวแต่เธอเป็นผู้แต่งทำนองเพลงนี้ด้วยตัวเองส่งให้เธอสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงคนแรกที่คว้ารางวัลออสการ์สาขาเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในฐานะผู้ประพันธ์เพลงด้วยความหมายก็งดงามเหมือนชื่อเพลงความรักของเราจะเขียวขจีสดชื่นงดงามไม่มีวันโรยราดั่งต้นไม้ตระกูลเอเวอร์กรีนนั่นเองจากความรักที่ไม่มีโรยราสลับอารมณ์มาสู่ความคิดถึงที่ไม่มีวันจางหายนะคะจากเจ้าพ่อเพลงป๊อปบัลลาดแบร์รี่เมนโรที่เป็นหลายท่านเป็นแฟนคลับก็คือเพลงอะไรก็ได้ของแบร์รี่เมนโรไพเราะหมดโดยเฉพาะ Even Now นะคะถ่ายทอดอารมณ์ของคนที่ move on และมีความรักครั้งใหม่ไปแล้วแต่แม้กระทั่ง Even Now บัดนี้บัดนาวเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงเพลงเก่าๆหรือกลิ่นอายเดิมๆหัวใจก็ยังคงแอบคิดถึงเธอคนนั้นอยู่เพลงนี้ก็เลยไต่ชาร์ตขึ้นอันดับหนึ่งในหมวดของ Easy Listening ในบิลบอร์ดอย่างสง่างามนะคะใครเป็นเหมือนอย่างเพลงหรือเปล่า Even Now บอกไปด้วยที่ LINE @hopradio ค่ะแต่ถ้าต้องการจะดูแลตัวเองในเรื่องราวของสุขภาพนอกจากศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรียังภูมิใจนำเสนอศูนย์กระดูกและข้อค่ะเพราะว่าในภาพรวมของการวิวัฒนาการก้าวหน้าตลอดระยะเวลา49ปีที่ผ่านมาของโรงพยาบาลธนบุรีจากการที่มีศูนย์กระดูกและข้อเนี่ยมีอยู่เหมือนกับสาขาเดียวดูแลหมดเลยเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีทั้งแพทย์ผู้ชำนาญการทำให้สามารถเพิ่มสาขาเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยออกเป็นถึง9สาขาในปัจจุบันเพื่อการดูแลรักษาที่ครอบคลุมกรณีการป่วยได้รอบด้านนะคะยังไงเข้าไปปรึกษาได้เรื่องกระดูกและข้อเนี่ยโอ้โหมาที่นี่ครบเลยเพราะว่าบางทีอ้าวเราเข้าไปเนี่ยเราแยกแยะตัวเองไม่ถูกแต่คุณหมอพอไปปรึกษาคุณหมอก็จะแยกแยะออกไปว่าอย่างนี้ต้องไปหาสาขานี้ต่อสาขานั้นต่อคุณหมอคนนั้นเทคโนโลยีนี้เข้าไปเนี่ยเราแยกแยะตัวเองไม่ถูกแต่คุณหมอพอไปปรึกษาคุณหมอก็จะแยกแยะออกไปว่าอย่างนี้ต้องไปหาสาขานี้ต่อสาขานั้นต่อคุณหมอคนนั้นเทคโนโลยีนี้ฟังเคนนี่โรเจอร์จะบอกโอ้ยเราแยกแยะตัวเองไม่ถูกแต่คุณหมอพอไปปรึกษาคุณหมอก็จะแยกแยะออกไปว่าอย่างนี้ต้องไปหาสาขานี้ต่อสาขานั้นต่อคุณหมอคนนั้นเทคโนโลยีนี้ฟังเคนนี่โรเจอร์จะบอกโอ้ยสุดงานระดับมาสเตอร์พีซของเคนนี่โรเจอร์อีกเพลงความรักความซาบซึ้งผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เพียบพร้อมสิ่งเดียวที่ทำให้เขายังคงลุกขึ้นสู้และเดินหน้าต่อไปทุกวันคือการมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เคียงข้างและเชื่อมั่นในตัวเขา

แบบนี้ดอนวิลเลียมส์ต้องมากับบทเพลงฟังสบายที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและพลังบวกโดยเป็นการบอกรักและประกาศความเชื่อมั่นในตัวคนรักอย่างหนักแน่นท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเรื่องราวมากมายนะคะต่อเนื่อง She Believes in Me ต้อง I Believe in You จากดอน วิลเลียมส์ค่ะ

ทั้งแต่งเพลงเองร้องเองสวยอีกต่างหาก Casey Musgrave ค่ะวันนี้ให้ฟัง Butterfly และขอบคุณมากๆค่ะคุณฟังนี่มีคือติดตามเป็นนักฟังเพลงเนี่ยคิดบวกกันจริงๆนะคะแล้วก็น่ารักมากๆมีคุณฟังส่งภาพมาให้ถ่ายปลาแหวกว่ายอยู่ในบ้านบอกแม่ที่บ้านธรรมชาติมากเลยเพราะน้ำท่วมเมื่อปลายเดือนกันยายนนะคะตอนนี้ก็ยังร่วมด้วยช่วยกันพาน้องเที่ยวอีกด้วยขอบคุณมากๆและขอบคุณทุกท่านเลยที่ร่วมด้วยช่วยกันพาน้องเที่ยวเป็นประจำทุกปีทุกปีกันเลยนะคะถ้าจดไม่ทันอย่างไรเบอร์บัญชีบางท่านก็ไม่ต้องถามเลยเพราะว่าจดเอาไว้เก็บเอาไว้ถึงเวลาก็ส่งมาร่วมสมทบทุนแต่ถ้าไม่ได้โน้ตเอาไว้อย่างไรขอมาได้ที่ไลน์นี้ผู้จัดยังอยู่กับคุณฟังจนถึงเที่ยงค่ะตอนนี้ส่งด้วยเพลงของ Kings of Convenience ชิลๆสบายๆคู่หูดูโอจากนอร์เวย์กับ Me in Youเท่าที่เวลาจะพอค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
6: ์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวจึงให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะนำให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมคันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทั้งด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
7: ายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิด ด้านภาคตะวันออกเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องแบ่งเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา26เครื่องและชลบุรี9เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นและเตรียมเครื่องสูบน้ำ16เครื่องเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอีก39เครื่องครอบคลุม8จังหวัดภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันทีหากฝนตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นักเรียนมัธยมปลายในฝรั่งเศสชุมนุมประท้วงรอบใหม่เพื่อเรียกร้องสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาที่เหมาะสมแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำมั่นว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายทั่วฝรั่งเศสเริ่มการชุมนุมประท้วงรอบใหม่ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 71,500 คนในจำนวนนี้ราว 24,500 คนออกมาประท้วงในกรุงปารีสอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าการชุมนุมหลายจุดที่เผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายและการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับกลุ่มผู้ประท้วงขณะเดียวกันสหภาพแรงงานด้านการศึกษาทั่วฝรั่งเศสประกาศนัดหยุดงานประท้วงเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันประท้วงและปิดกั้นทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้านนายเอดูอาร์ดเกฟเรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะครูและนักเรียนในเมืองแรงส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศว่าเขาจะดำเนินแผนฉุกเฉินเพื่อจัดหาครูทดแทนภายในเวลาไม่นานและจะพิจารณาทบทวนตารางเรียนที่ยาวนานน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอลังงูอำเภอมะนังอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอเมืองจังหวัดยะลารวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางรวมถึงหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่บริเวณหมู่เกาะตาลุเตาจังหวัดสตูลและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

คุณนะคะคุณหมอเกี่ยวกับมะเร็งโดยเฉพาะให้ความสำคัญตรงนี้วันก่อนก็ส่งเรื่องราวของอาคารบ้านเรือนหอคอยไอเฟลบ้างอาคารรัฐสภาแห่งยุโรปบ้างเปิดไฟสีชมพูคืน30กันยายนสัญลักษณ์การนับถอยหลังเปิดตัวเข้าสู่แคมเปญพิงค์ออกโทเบอร์ตุลาคมสีชมพูซึ่งเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ตระหนักรู้โรคมะเร็งเต้านมพอวันนี้ก็มาสีเขียวสีเขียวก็บ่งบอกเช่นกันสีชมพูก็เน้นมะเร็งเต้านมสีเขียวเนี่ยรณรงค์ตลอดเดือนตุลาคมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับเขาเรียกว่าแคมเปญ Light Up for Liver นะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นสีเขียวเนี่ยจะเป็นที่อังกฤษสัดส่วนใหญ่ก็เลยเลือกเพลง Street of London มาฝากกันด้วยเป็นแคมเปญระดับชาติประจำปีของสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษจัดโดยองค์กร Liver Cancer UK นะคะเครือข่าย British Liver Trust ซึ่งก็จะมีการเปิดไฟสีเขียวส่องสว่างตามสถานที่สำคัญแล้วก็อาคารต่างๆทั่วประเทศตลอดเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นและแสดงพลังสนับสนุนผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวที่ได้รับผลกระทบส่งพลังกำลังใจกันไปค่ะวันนี้ฟังโรเจอร์วิทเชเกอร์ค่ะ Street of London

น่ารักนะคะน่ารักแล้วก็ยังใช้อยู่เยอะประกอบคลิปใน TikTok น่ารักน่ารักอีกด้วยของแบบที่เรียกว่าเป็นเพลงเก่ามากมากเลยแต่เด็กๆก็รุ่นใหม่ก็หลงรักเพลงนี้นะคะวันนี้ก็มีคุณฟังขอมาบอกว่าแหมได้ยินเสียงหนูน้อยเจ้ยแจ้วในเรื่องราวของพาน้องเที่ยวอ่านกลอนก็เลยนึกถึงเพลง Pretty Little Baby ได้ฟังกันไปเรียบร้อยนะคะส่วนคุณฟังที่ติดตามกันประจำเนี่ยฟังกันอยู่ตรงไหนอย่างไรบอกด้วยโดยเฉพาะบรรดาจุดบริการทั้งหลายอย่างวันนี้ร้านทอศิลป์ Morning Story Cafe ตรงกำแพงแสนใช่ไหมคะก็เปิดให้ลูกค้าฟังแล้วก็มีที่ไหนอีกนะคะร้านทำผมก็ฟังกันเยอะร้านขายของแล้วก็เปิดในอตก.เลยเปิดกระจายให้ได้ยินกันทั่วทักทายคุณฟังที่มาซื้อของที่อตก.อีกด้วยนะคะแล้วก็ในรถใช่ไหมคะรถบริการรถแท็กซี่รถตู้ต่างๆแล้วก็ในโชว์รูมในคลินิกหมอฟันก็เยอะทักทายด้วยนะคะบอกมาใครเปิดฟังอยู่ที่ไหนร้านอะไรจะเชิญชวนบรรดาคนรักเพลงไปอุดหนุนร้านนั้นๆดีไหมอ่ะนี่คือช่วงเวลาของ Top Selection ในช่วง Easy Hour ที่Top Radio 93.5 MHz ค่ะที่พยายามสวนดำเนินรายการเรามาติดตามดูตลาดหุ้นก่อนอัปเดตหน้าต่างเศรษฐกิจมาดูตลาดหุ้นไทยวันนี้บวกมา 3.99 จุดมาอยู่ที่ดัชนี 1574.60 จุดแล้วก็ราคาทองคำวันนี้นะคะวันนี้บวกหรือลบอ๋อวันนี้บวกตั้ง600บาททำให้ทองคำแท่งขายออกบาทละ 66,350 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,150 บาทค่ะทีนี้มาฟังเพลงให้คุณได้ฟังกันกับเพลงเพราะๆนะคะ Blue Moon ในแนวดูวับก็เลยนึกถึงเพลง Blue Moon ด้วยเดี๋ยวมาฟังในเวอร์ชัน The Marcel กับเพลง Blue Moonเดี๋ยวดูกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรเพราะว่า Blue Moon เนี่ยก็มีหลายๆเวอร์ชันด้วยเรามาฟังในเวอร์ชันน่ารักๆเวอร์ชันนี้เชิญค่ะ

พลงเพราะน่ารักน่ารัก Why Do Fool Fall In Love นะคะซึ่งก็ Frankie Lymon and The Teenagers ค่ะจุดเด่นเสียงร้องนำเนี่ยพูดถึงเสียงของน้องจีน่าที่มาอ่านกลอนพาน้องเที่ยวเนี่ยก็เลยนึกถึงเพลงนี้เพราะว่าเสียงร้องนำเนี่ยFrankie Lymon ตอนนั้นก็อายุเพียง13ปีเท่านั้นถ่ายทอดออกมาแนวขี้เล่นได้น่ารักนะคะตราตรึงใจคนทั้งโลกได้เหมือนกันต่อเนื่องจาก Blue Moon เมื่อสักครู่จาก The Marcells เพลงคลาสสิกเก่าแก่ที่น่ารักน่ารักแล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตระเบิดอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดมาแล้วมาต่ออีกสักเพลงค่ะ

ดีใจที่ชอบตั้งแต่ดูวับหลายเพลงต่อเนื่องกันรวมทั้ง Blue Moon ก็น่ารักจาก The Marcel ค่ะแล้วก็ที่เพิ่งจะจบไปชิบุมนะคะ Life Could Be A Dream บอกว่าคือเป็นพลังบวกเหมือนกันผู้จัดนี่พยายามเลือกพลังบวก

มาฝากเช่นเดียวกับในเพจ Facebook ของเราก็จะมีข้อความเป็นพลังบวกมีคลิปเป็นพลังบวกให้คุณได้สัมผัสเราก็ใช้ชีวิตแบบมีแต่พลังบวกแล้วก็กำลังใจนะคะอย่างเพลงนี้เหมือนการชิบุมเขาบอกว่าถ้าเพียงแต่ชีวิตเป็นเหมือนความฝันโลกนี้คงมีแต่ความสุขถ้ามีเธออยู่เคียงข้างเสียงประสานน่ารักจังหวะโยกเบาๆแนวดูวับก็คงจะทำให้วันศุกร์นี้กลายเป็นสุขที่สดใสและมีความสุขที่สุดอย่างแน่นอนใช่ไหมคะแต่เรื่องของความฝันคนที่จำเป็นต้องมีความฝันเพราะว่าเขามองไม่เห็นอะไรอะไรก็อยู่ในความฝันหรือจินตนาการก็คือเด็กน้อยของเราที่เรากำลังจะพาไปเที่ยวทะเลนะคะเด็กน้อยไปเที่ยวลำพังไม่ได้ก็ต้องมีครูพี่เลี้ยงที่จะคอยกระซิบบอกว่าฝันของเขาหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะคุณครูก็จะให้เขาจินตนาการนะคะเคยแบบเด็กๆก็ถามว่าพี่ทะเลเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงเรือเขาได้ยินเสียงเรือพี่เรือกำลังมาใช่ไหมอะไรแบบนั้นนะคะที่เขาเรียกพี่เนี่ยเพราะเขามองไม่เห็นถ้ามองเห็นคงไม่เรียกพี่เขาก็จะเรียกพี่ไปหมดเลยนะคะเขาจะจินตนาการบางคนมองนั่นเรืออยู่ตรงนั้นอะไรแบบนี้นะคะนั่นคือจินตนาการความฝันของเด็กแล้วแทบจะบางทีครูเนี่ยสำคัญที่จะให้เขามองเห็นภาพอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพาน้องเที่ยวเนี่ยเราต้องส่งพวกบรรยากาศของสถานที่ที่จะไปเที่ยวนะคะหรือว่าทางหน้าตาเป็นยังไงเพราะบางทีคุณครูพี่เลี้ยงก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างยานสะเทินน้ำสะเทินโบกหรือหมู่บ้านช้างพัทยาจะมีอะไรบ้างก็จะให้น้องได้รับทราบหรือกิจกรรมที่เราจะทำจะเป็นอย่างไรบ้างให้น้องได้รับทราบพอไปถึงน้องก็มารอคอยที่จะได้สัมผัสแล้วเหมือนกับเขาก็ได้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นในจินตนาการในความฝันก็เป็นความสุขที่เก็บเอาไว้อย่างที่คุณครูจัดเล่าว่าเขามีความสุขตั้งแต่ก่อนไปมีความหวังที่จะได้ไปเที่ยวพอเที่ยวกลับมาเขาก็จะเล่าอีกเป็นเดือนกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังถ้าจะร่วมด้วยช่วยกันพาน้องเที่ยวก็ร่วมด้วยช่วยกันช่วงนี้ได้เพราะว่าจะพาน้องไปเที่ยว17-19 พฤศจิกายน3วัน2คืนค่ะให้น้องเต็มอิ่มทุกสิ่งอย่างร่วมปันน้ำใจได้ที่บัญชีออมทรัพย์ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยเลขที่043-022-7280 043-022-7280ให้มีความสุขกับการให้อันบริสุทธิ์ใจนี้เลยเพลงนี้ก็รีเควสต์มาเช่นกัน Holiday จาก Bee Gees ค่ะ

ชื่อแล้วว่าฟังกันทั้งวันทั้งคืนฟังอยู่คลื่นเดียวเพราะไม่ว่าคุณฟังจะขอเพลงไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกมาเปิดชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงคุณฟังก็รอฟังอยู่สังเกตทุกครั้งเลยค่ะทุกท่านที่ขอเพลงเนี่ยไม่ว่าจะเปิดในชั่วโมงนั้นเลยหรือเปิดในชั่วโมงไหนๆก็ตอบรับมาว่าได้ฟังเรียบร้อยขอบคุณที่ให้กำลังใจดีเจให้ชื่นใจว่าขอแล้วจะนานแค่ไหนก็ยังรอนะคะขอบคุณมากๆเลยนั่นคือยังหวานจากคริสริชาร์ดค่ะแล้วมาติดตามกันเป็นกำลังใจให้คนน้ำท่วมน้ำลดแล้วจะต้องมีขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือกันอย่างไรนะคะก็ไปเข้าไปที่เว็บไซต์ claim.bangkok.go.th พร้อมเช็คสถานะเงินช่วยเหลือโดยกรุงเทพมหานครก็เปิดช่องทางยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาสมทบสำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้2แหล่งที่มาที่มาแรกค่ะเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลตามมติครม.อันนี้ยื่นเรื่องออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะภาษาไทยเนี่ยค่ะทางรัฐรัฐะนะคะไม่ใช่รัฐรอลิงบรรยากาศโดดเด็กแต่เป็นทางรัฐรัฐะเนี่ยค่ะโดยรัฐให้เงินชดเชยสูงสุด 9,000 บาทหากเข้าเกณฑ์ความเสียหายตามที่กำหนด 2. คือเงินช่วยค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมตามระเบียบกรุงเทพมหานครยื่นเรื่องออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th โดยกรุงเทพมหานครให้เงินชดเชยตามความเสียหายจริงเช่นค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยและความช่วยเหลือด้านอื่นๆโดยพิจารณาตามความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้นะคะหากต้องการและมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากทั้งสองแหล่งที่มาเนี่ยจำเป็นต้องลงทะเบียนและยื่นเรื่องผ่านทั้งสองช่องทางแยกกันยื่นทางแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ค่ะหรือสามารถไปยื่นพร้อมกันที่สำนักงานเขตก็ได้ตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาทำการค่ะขยับจังหวะมันๆกันหน่อยก็ต้อง The Shadow กับ Walk Dog

อย่าเพิ่งหนีไปทานข้าวนะคะเดี๋ยวมีมันกว่านี้ค่ะจะมีชุดของเพลงของ The Winter Storm ครบรอบ30ปีชื่อว่า Wipe Out สดเลยเป็นการแสดงสดซึ่งตีกรองได้มันมากๆเลยวันศุกร์อย่างนี้ก็เติมความคึกคักกันค่ะ

ขอให้รับเจอแต่สิ่งดีๆสุดสัปดาห์นี้พบกันใหม่วันจันทร์ตั้งแต่8โมงเช้ากับเทวียมสวนค่ะเดี๋ยวติดตามข่าวจากทางสถานีบ่าย2ก็ติดตามท็อปเซเลคชั่นอีกช่วงหนึ่งจากดีเจอึ่งมัธุรสโอสถานนท์เทวียมสวนลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

ำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องจะช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้าย
1: ทางการสหรัฐขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหลังกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกทีมชาติไทยชนะมาเก๊า9ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีคะแนนนำในกลุ่ม F และจะพบเลบานอนวันที่11ตุลาคมนี้เพื่อตัดสินแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นระลอก2ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยตกประเทศไทยทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นจากนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11ตุลาคมกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้

0: โดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีขณะที่ภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก่อนจะค่อยๆลดลงและหมดไปในช่วงวันที่13ถึง15ตุลาคมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งพร่องน้ำในระบบล่วงหน้าแล้ว
1: ตัวหย่อมที่เวียดนามไล่มาทางอีสานแล้วมันก็จะไล่มาถึงตอนในคือไล่มาถึงภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคใต้ตอนล่างเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวก้อนนี้มันก็จะมีความชื้นแล้วก็มีเมฆที่ข้ามมาจากทางด้านเวียดนามที่จากวันแรกที่ยังลงเหลือเขาขยับเข้าไปพื้นที่ด้านในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกภาคตะวันตกกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับไล่ตั้งแต่ประจวบชุมพรนะฮะไล่ลงไปเลยถึงสุราษฎร์นั่นรับลมมรสุมก็จะตกมีฝนหนักบ้างในบางพื้นที่ได้ขยับลงไปถึงนราก็จะมีฝนต่อเนื่องนะครับภาคใต้นี่ฝนต่อเนื่องเลยนะครับตลอดช่วง
0: นายณัฐวุฒิยังกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกเนื่องจากมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำซึ่งฝนที่ตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำล่าช้าลงและพื้นที่ภาคใต้บริเวณแนวรับลมมรสุมและหน้าเขาให้ระวังฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาดีขึ้นระดับลดลงต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
3: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเร่งเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและลุ่มน้ำสำคัญได้เพิ่มกำลังสูบน้ำที่สถานีปากคลองรังสิตและสถานีจุฬาลงกรณ์รวมอีก 16.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน8เครื่องและลุ่มน้ำแม่กลอง12เครื่องเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยยังคงติดตามระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมพร้อมรับฝนหนักตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมโดยให้ทุกสำนักชลประทานในพื้นที่ตรวจสอบทางระบายน้ำประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยในพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยยึดความปลอดภัยและการลดผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงจึงปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำในอัตรา713ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6และลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยลดภาระการรับน้ำของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม888ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 102% มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยปรับลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นโดยลดการระบายของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนก่อนลงมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลผ่านสถานี C29B จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดสำคัญในการติดตามปริมาณน้ำที่ไหลต่อไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,977 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการปรับลดครั้งนี้จึงช่วยลดภาระน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งนี้แม้สถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10ถึง11ตุลาคมต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อาจทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
4: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
5: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานพร้อมทั้งแจ้งช่องทางการขอความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบทุกช่องทางหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784อมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมรับมืออุทกภัยหลังติดตามความพร้อมครบ3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลก
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเน้นการดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังและกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการบิทีนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตขีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
7: ขอให้เราโฟกัสไปที่ชุมชนที่ยังมีความลำบากเรื่องของการระบายน้ำทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเราจะได้เติมการสนับสนุนลงไปให้เต็มที่สำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมาก็ขอให้เราได้เร่งวางแผนจัดการกับขยะที่ประชาชนเอามาทิ้งไว้ต้องเร่งเข้าไปทำบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้ขยะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนแล้วก็กีดขวางทางจราจรหรือว่าลงไปบล็อกท่อระบายน้ำหรือทางน้ำขอให้เร่งจัดการกับขยะเหล่านี
3: ้ส่วนด้านมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยเริ่มทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า 11,000 ครัวเรือนพร้อมกำชับให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
8: ภาพรวมดีขึ้นเพราะลดปริมาณฝนต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เริ่มทยอยเข้าไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัวแต่ว่ายังน้อยเร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วเราค่อยมารวบรวมแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ทั้งแบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชี
3: นอกจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้สนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำลดที่กีดขวางการจราจรและอุดตันทางระบายน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และคืนความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องเกือบ2สัปดาห์
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มกล้าวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจ Big Cleaning และการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดได้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้าน Flora View ซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันขณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: การเคหะแห่งชาติขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูระบบประปา122เครื่องคืนความปกติให้ชาวแฟดคลองจันและชุมชนการเคหะร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมการเคหะแห่งชาติได้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อประชาชนโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาทีมช่างของการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันระดมกำลังคนความรู้และเครื่องมือเข้าฟื้นฟูระบบอย่างต่อเนื่องสำหรับแฟลตคลองจันพบระบบประปาได้รับความเสียหาย25อาคารจากทั้งหมด30อาคารโดยทีมช่างเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนสามารถฟื้นฟูระบบประปาแล้วเสร็จเมื่อวันที่4ตุลาคมจากนั้นทีมช่างได้ดำเนินการต่อในพื้นที่ชุมชนการเคหะร่มเกล้าจำนวน36อาคารมีเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหาย72เครื่องโดยมีการตรวจสอบซ่อมแซมและติดตั้งกลับพร้อมทดสอบระบบโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
10: ์นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมคันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมแซมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนด้านบริษัทอมตะซิตี้คอร์ปอเรชั่นได้ออกมาตรการช่วยเหลือนำร่องด้วยการลดหรือยกเว้นค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำประปาลงร้อยละ50เป็นเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเรียกคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมย้ำลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงานช่วงน้ำท่วมมีสิทธิ์รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน
11: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานช่วงน้ำท่วมเช่นยกกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของหรือได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหากเป็นเหตุเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนกรณีหยุดงานรวมถึงกรณีสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทุพพลภาพเสียชีวิตหรือสูญหายสำหรับกรณีค่ารักษาพยาบาลจ่ายจริงให้ตามความจำเป็นเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกรณีบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทในสถานพยาบาลเอกชนส่วนกรณีสถานพยาบาลรัฐได้รับค่ารักษาสูงสุดเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดวงเงินกรณีหยุดงานมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนในอัตรา70%ของค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ไม่เกิน1ปีตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวและหยุดงานจริงกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือสูญเสียอวัยวะได้รับค่าทดแทน70%ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน10ปีตามลักษณะการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายส่วนกรณีทุพพลภาพได้รับค่าทดแทน70%ของค่าจ้างรายเดือนไปตลอดชีวิตส่วนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายได้รับค่าทดแทน70%ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีค่าทำศพในอัตรา 50,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสามารถเข้ารับการฟื้นฟูด้านการแพทย์ด้านอาชีพด้านจิตใจและสังคมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน5แห่งทั่วประเทศทั้งนี้เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานนายจ้างต้องให้ความช่วยเหลือและนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วพร้อมแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุส่วนลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ภายใน180วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายหรือกรณีเจ็บป่วยภายหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยสอบถามรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1506นิตยาคุณสิมรายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกระทรวงมหาดไทยไม่ก้าวล่วงการทำงานของสำนักงานปปช.กรณีการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งฟ้องไม่ทันตามกำหนดเวลาฝากขังยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังแต่เนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากส่งผลให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้การที่ไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.สรุปสำนวนและสั่งฟ้องกระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินต่อตามขั้นตอนทันทีซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคารพกระบวนการและไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระสำหรับความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดกระบวนการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโดยสุจริตคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนยกระดับโครงข่ายสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รองรับการประชุม IMF และ World Bank 2026พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT กล่าวว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสาร และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย NT ได้วางระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จัดการประชุมทั้งหมดทั้งที่ศูนย์สิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มาพร้อมระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนระบบสื่อสารทางเสียงที่รองรับการติดต่อทั้งในและต่างประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

0: สาทรและถนนวิทยุเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบตอกย้ำภาพลักษณ์และศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยสู่สายตานานาชาติกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกสินค้าเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและภาวะการกระจายสินค้าล่าช้านำร่องกระจายผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์600กิโลกรัมสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและเตรียมขยายผลสู่สินค้าเกษตรอื่นๆทั่วประเทศ
1: นายนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเชื่อมเครือข่ายโลจิสติกขนส่งผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครณศูนย์กระจายสินค้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิตโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่ายบขส.ทั่วไทยเพื่อแก้ไขการกระจายผลผลิตและสินค้าเกษตรที่ยังคงมีความล่าช้าส่งผลให้ผลไม้เน่าเสียและช้ำง่ายโดยในวันนี้ได้เริ่มทดลองจากผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน600กิโลกรัมมีปลายทางที่กรุงเทพโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัดจะรับออเดอร์และกระจายลองกองให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในกรุงเทพต่อไปซึ่งหลังจากนี้จะนำไปปรับใช้กับผลผลิตอื่นๆเพื่อเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าเกษตรจากสหกรณ์ต้นทางไปสู่เครือข่ายสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC ทั่วประเทศชาวนันมาลีรายงาน
0: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดินหน้าแก้ปัญหารถสะสมและที่จอดรถไม่เพียงพอบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อรับมือช่วงฤดูท่องเที่ยว
2: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายทองคำสุริยะมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบว่าบริเวณดังกล่าวมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์จากประเทศเมียนมาที่เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่เกิดความหนาแน่นและไม่คล่องตัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดระเบียบการจราจรพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบรถไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียออกแถลงการโดยขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้ชายแดนซาอุดีอาระเบียกับเยเมนเพื่อความปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้าได้ขณะเดียวกันนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้
4: ศีลธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การไม่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30ราย

0: ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดทั่วยูเครนส่งผลให้ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของรัสเซียระลอกนี้อย่างน้อย78รายและบาดเจ็บกว่า210รายขณะที่ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐตอบรับข้อเรียกร้องที่ให้ขยายการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlinkเพื่อช่วยให้กองทัพยูเครนสามารถระบุเป้าหมายในการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของรัสเซีย
1: สำนักข่าว CNA รายงานว่าสิงคโปร์ยังเผชิญหมอกควันปกคลุมทั่วประเทศในช่วงเช้าวันนี้โดยค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศหรือ PSI ในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่170ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดที่ตรวจวัดได้ของประเทศในปีนี้ส่วนพื้นที่อื่นมีค่า PSI อยู่ระหว่าง115ถึง164ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่พื้นที่ทางตะวันตกของสิงคโปร์มีค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยลดลงจาก152เหลือ126ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายใน1ชั่วโมงแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าลมพัดหมอกควันข้ามพรมแดนจากเกาะสุมาตราและจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียเข้ามายังสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ต้นทางยังมีสภาพอากาศแห้งแล้งพร้อมแนะนำให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและตรวจสอบค่าฝุ่นรายชั่วโมงก่อนออกนอกอาคาร
0: นายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้ากล่าวภายหลังการหารือกับนายหวังหวนเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าสหภาพยุโรปไม่สามารถขาดดุลการค้ากับจีนวันละประมาณ 1,000 ล้านยูโรได้อีกต่อไปโดยการเจรจามีกำหนดสิ้นสุดในวันนี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาการค้าที่ไม่สมดุลทั้งนี้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยหลายประเทศในยุโรปกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนภาคธุรกิจจนขายสินค้าได้ในราคาที่ผู้ผลิตจากยุโรปแข่งขันได้ยากอย่างไรก็ตามยุโรปยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบสำคัญจากจีนเช่นแร่หายากขณะเดียวกันจีนก็ต้องพึ่งพาการส่งออกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่ตลาดภายในประเทศยังคงซบเซาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปียังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติมาเก๊า9ประตูต่อ0มี6คะแนนจาก2เกมแรกพร้อมแซงเลบานอนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มหลังจบเกมโค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการทำได้ถึง9ประตูในเกมนี้ถือว่าไม่เกินเป้าส่วนนัดหน้าที่จะเจอกับเลบานอนถือเป็นเกมที่มีคุณภาพและต้องการให้ลูกทีมไม่กดดันตัวเองและทำตามแผนที่วางไว้สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชบาแก้ว U17 จะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport เพื่อหาแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้คัพ2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตการท่าเรือ FC ตัวแทนจากไทยแพ้เปอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซีย1ประตูต่อ3ประเดิมนัดแรกแบบไม่มีแต้มการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการตบเอาชนะแทนวี่ชามามือ25ของโลกจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม 21-18 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับภูสาราวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดียในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกตบเอาชนะอัมมารีชูจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม 21-12 21-12 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันโดยจะเข้าไปพบกับไลคริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิทิศสาร ที่กลับขึ้นมาอยู่มือ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมือ26ของโลกจากจีน2-1เกม10-21 21-11 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ต่อไปเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอรวรรณภารนังมือ101ของโลกต้านความแข็งแกร่งของโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-3เกม81 61และ91ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก World Final 2026สนามที่2รายการWGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Lake Light พริมรถคุณสาทำ Perfect Game 180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาท Runabout Lake Lightพริมรถคุณสาทำเพอร์เฟกต์เกม180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทรันอะเบาเล็กไลท์พริมรถคุณสาทำเพอร์เฟกต์เกม180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทรันอะเบาเล็กไลท์พริมรถคุณสาทำเพอร์เฟกต์เกม180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทรันอะเบาเล็กไลท์พริมรถคุณสาทำเพอร์เฟกต์เกม180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาท
3: พูดนะครับก็เป็นรางวัลในความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
4: ใช่ครับ
3: นะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปราบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่สร้างชื่อเสียง
5: สำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 27,750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬาทั้ง43สมาคมเข้าสู่ซีเกม2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวเนื่องจากเจ้าภาพเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับซีเกมที่สิงคโปร์และโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส2028โค้ชโอ๊ตเรวัชภาพชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทคบอลทีมชาติไทยชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิประธานจัดการแข่งขันเอเชียนเกม2026ออกมาโจมตีเรื่องคลิปล้อเลียนอาหารจนเจ้าภาพได้รับความเสียหายว่าคลิปดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายของนักกีฬาเท่านั้นไม่มีเจตนาตำหนิหรือโจมตีเจ้าภาพยืนยันว่าเป้าหมายหลักของทีมคือการคว้าเหรียญทองไม่ใช่การสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย
6: อยากบอกว่าเราไม่ได้ตำหนิอะไรเจ้าภาพเป้าหมายเราคือเหรียญทองอย่างเดียวครับเป้าหมายที่เราไปแข่งเอเชียนเกมไม่ใช่ยอดวิวเราต้องการแค่เหรียญทองครับเพราะผมไม่ได้ทำโซเชียลอยู่แล้วครับ
2: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันนางสาวนิถารัตน์บุญสุพนิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทภูมิเซ่ผสมฟรีสไตล์ภูมิเซ่และทีมโชว์เทควันโดซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
1: 12:49 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ granting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2569เวลา 16:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19ตุลาคม2569 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันไปรษณีย์โลกท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบไปรษณีย์มีมานานหลายศตวรรษตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผู้คนส่งจดหมายถึงกันโดยจดหมายเหล่านั้นถูกส่งต่อด้วยการเดินเท้าหรือขี่ม้าโดยผู้ส่งสารพิเศษตั้งแต่ศตวรรษที่17ระบบไปรษณีย์แห่งชาติเริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศซึ่งมีการจัดระบบของไปรษณีย์ให้ความเป็นระเบียบมากขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็สามารถใช้ได้ต่อมาหลายประเทศเริ่มตกลงที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างประเทศในช่วงปลายศตวรรษที่19มีบริการไปรษณีย์ระดับโลกประเทศซึ่งมีการจัดระบบของไปรษณีย์ให้ความเป็นระเบียบมากขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็สามารถใช้ได้ต่อมาหลายประเทศเริ่มตกลงที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างประเทศในช่วงปลายศตวรรษที่19มีบริการไปรษณีย์ระดับโลกเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยโดยในยุคนั้นประชากรมากกว่า1ใน3ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และธุรกิจครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำการค้าออนไลน์ที่ทำไปรษณีย์มักเป็นจุดเข้าถึงสาธารณะเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ห่างไกลไปรษณีย์จึงเป็นประตูสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายและพัสดุเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า144ปีแล้วโดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สนพระราชหฤทัยในการเขียนจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษและทรงใช้การไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศนับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศจนสามารถนำรัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤตไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้กิจการไปรษณีย์ไทยจึงถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆการจะทำตั๋วสแตมป์สำหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรกซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความสำคัญและประโยชน์ของการส่งข่าวสารนี้เองที่ทำให้รัฐบาลสยามเตรียมจัดการจัดตั้งกิจการไปรษณีย์ในกรุงเทพมหานครนับเป็นการเข้าสู่ยุคของไปรษณีย์อย่างแท้จริงแต่ในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคแบบทุกวันนี้การแข่งขันไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วในการขนส่งอีกต่อไปแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือวันไปรษณีย์โลกซึ่งตรงกับวันที่9ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหภาพไปรษณีย์สากลซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อปี1874ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการสื่อสารระดับโลกนำเสนอความสามารถในการเขียนจดหมายถึงผู้อื่นทั่วโลกวันไปรษณีย์โลกเริ่มต้นขึ้นในปี1969ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมเฉลิมฉลองเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของบริการไปรษณีย์มีกิจกรรมมากมายในวันนี้ที่ทำการไปรษณีย์บางประเทศจัดนิทรรศการและสะสมสแตมป์พิเศษเปิดให้เข้าชมที่ทำการไปรษณีย์และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปรษณีย์การจัดการแข่งขันเขียนจดหมายระดับนานาชาติสำหรับเยาวชนอีกด้วยท่านผู้ฟังครับโดยแนวคิดในปีนี้คือการบริหารท้องถิ่นเข้าถึงทั่วโลกซึ่งเป็นแคมเปญเน้นย้ำถึงบทบาทของไปรษณีย์ในฐานะบริการสาธารณะที่สำคัญซึ่งอย่างรากลึกอยู่ในชุมชนและการขับเคลื่อนโดยผู้คนจากหมู่บ้านในชนบทสู่ศูนย์กลางเมือง ไปรษณีย์เชื่อมโยงผู้คนและเปิดประตูสู่โลกประเทศต่างๆกว่า150ประเทศในบางประเทศวันไปรษณีย์โลกถือเป็นวันหยุดทำการหลายหน่วยงานในไปรษณีย์ใช้โอกาสนี้ในการแนะนำหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการไปรษณีย์ใหม่ๆนอกจากนี้บางหน่วยงานยังใช้โอกาสนี้ในการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ให้บริการดีเยี่ยมอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวันไปรษณีย์โลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804

0: ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลย์และคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

เวอร์ชันนี้ชื่อเต็มๆก็คือ They Long To Be Close To You ของริชาร์ดแชมเบอร์แลนมาตามหลัง Lady งานของเคนนี่โรเจอร์สเวอร์ชันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่เกี่ยวเอาเพื่อนไรนาริชี่มาด้วยนะคะเกี่ยวคนแต่งมาด้วยเพลงนี้ถ้าเป็นเคนนี่โรเจอร์สร้องเนี่ยไรนาริชี่ก็จะเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะคะแต่เวอร์ชันนี้เขาร้องด้วยกันทั้งเคนนี่โรเจอร์และไรนาริชี่นำมาเริ่มรายการกันในบ่ายวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์สีฟ้าท้องฟ้าตอนนี้ก็ยังฟ้าอยู่นะคะฟ้ามาตั้งแต่เช้าแล้วไม่ทราบว่าเย็นๆนี้ยังจะฟ้าต่อหรือเปล่าลุ้นวันนี้มีลุ้นค่ะสองสามวันเนี้ยสองสามวันนี้มีลุ้นนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Together ที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio Thailand สุขภาพดีไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนี 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวเที่ยงจบก็มาพบกันที่นี่ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยเราก็ฟังเพลงเพลินๆเพราะๆกันไปนะคะวันนี้คุณหมอขอพักพระราชสุขก็จะบรรยากาศนี้แหละค่ะเราก็ฟังเพลงกันไปนะคะคุยเรื่องราวเกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะการดูแลสุขภาพเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูแลมีคุณผู้ฟังรีเควสต์เพลงมาเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจัดเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูแลมีคุณผู้ฟังรีเควสต์เพลงมาเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจัดเตรียมมาและคุณผู้ฟังถามหาขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะคะสวัสดียามบ่ายเซฮัลโหลกันเข้ามาทางไลน์ 935AD ไลน์ 935AD ถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังรายการอยู่เป็นประจำก็จะทราบว่าเป็นไลน์ที่ใช้สำหรับรายการ Healthy Together และ Afternoon Delight ในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ฝากเข้ามาในช่องทางนั้นได้หรือจะเป็น SMS ก็ได้นะคะ SMS 468-9935ส่งเข้ามาได้ในช่วงรับสัญญาณถ่ายทอดข่าวเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงว่างนะคะแล้วพอดีเจมาประจำการที่ห้อง FM 93.5ก็จะเห็นแล้วค่ะเพราะว่า SMS เนี่ยมันตั้งอยู่เบื้องหน้านะคะจอใหญ่ๆมีตัวหนังสือที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาให้ได้ดูนะคะถ้าได้ส่งเข้ามาส่วนทางไลน์ก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็จะส่งไลน์ใช่ไหมคะเพราะว่าไลน์จะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดส่วนหน้าเพจรายการ Afternoon Delight ที่ Healthy Together ร่วมใช้ด้วยนั้นก็ทักกันได้นะคะทางนั้นทักกันได้จริงๆที่สร้างมานี้ก็หวังที่จะให้ได้สื่อสารพูดคุยกันแล้วก็บอกกล่าวเรื่องราว อย่างเช่นวันจันทร์อังคารพุธที่คุณหมอจะมาเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรนะคะคุณหมอจะพูดเรื่องอะไรก็จะใส่ข้อมูลไว้ในนั้นก็คือได้มีการสนทนาวิสาสะทักทายกันบ้างนี่แหละนะคะขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาเซฮัลโหลทักทายกันตรงนั้นด้วยขอบคุณมากๆค่ะวันนี้กินเจ

วันแรกกินเจวันแรกแล้วกินอะไรกันบ้างคะอาหารเจอาหารเจเดี๋ยวนี้เขาก็ทำซะเหมือนอาหารทั่วๆไปเลยนะคะเขาก็จะมีการทำเป็นเนื้อสัตว์จำลองใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆอย่างอ่ะคือเหมือนมากเลยก็อร่อยอีกแบบหนึ่งแล้วก็หลายคนถือว่าได้ดูแลสุขภาพในช่วงของการกินเจยังไงก็ขอให้กินเจกันอย่างมีความสุขนะคะมีความสุขกับการกินเจค่ะ

งานของ Sears and Crofts นะคะ Get Closer มาตามหลัง The Closer I Get to You งานของ Roberta Flack ที่มี Donny Hathaway มาร่วมร้องด้วยก็เป็นเพลงวันนี้เราฟังเพลงกันเพลินๆไปนะคะทุกบ่ายถึงบ่ายสองก็มาพบกันที่นี่ค่ะ FM 93.5 และ 95.5 ก็คือฟังได้ทั้ง2ความถี่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะข้าวปลาอาหารเรียบร้อยแล้วหรือยังช่วงเที่ยงมีใครที่ทานมื้อเที่ยงเหมือนดีเจบ้างก็คือไปทานบ่ายนะคะต้องให้เสร็จรายการก่อนแล้วก็ถึงจะเป็นมื้อเที่ยงพูดถึงสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีนี่ง่ายมากเลยนะแล้วก็ไม่แพงอย่างที่คิดด้วยการที่จะทำให้มีสุขภาพดีอย่างเช่นการดื่มน้ำเนี่ยก็น้ำเปล่าดูเหมือนว่าจะดีที่สุดนะคะแถมยังราคาถูกกว่าน้ำหวานโดยทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็การเดินนะคะเดินนี่ก็ไม่ต้องเสียสตางค์เหมือนกันเดินได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็เดินได้นะคะในบ้านนอกบ้านแต่ช่วงที่ฝุ่นเยอะๆฝนโปรยปรายนี่เดินในบ้านดีกว่านะคะการเดินนี่ก็ถูกกว่าการที่จะต้องไปเข้ายิมเข้าฟิตเนสใช่ไหมคะแล้วก็ผักบ้านๆ นี่ก็จะถูกกว่าวิตามินผักบ้านผักข้างรั้วนี่แหละค่ะริมรั้วเนี่ยถ้าบ้านใครมีพื้นที่ก็ลองปลูกไว้ไม่เสียหลายนะคะจะปลูกในกระถางก็ได้เพราะว่าผักบ้านๆผักอย่างเช่นกะเพราโหระพาพริกพวกนี้นี่จะเป็นผักที่อายุไม่ยาวอายุสั้นๆ นะคะอีกเรื่องนึงคือการนอนเร็วนะคะการนอนเร็วการนอนให้มีคุณภาพถือได้ว่าเป็นความโชคดีของหลายคนถ้ามีวิธีการนอนได้มีคุณภาพจะได้ไม่ต้องไปหาหมอนะคะก็ถือได้ว่าเป็นของฟรีของฟรีเหมือนกันที่เราทำเองได้แดดเช้าๆแดดเช้าๆก็ถูกกว่าแคลเซียมนะคะช่วงเช้านี่สักเท่าไหร่ละ 8-9 โมงเนี่ยก็รับแดดสักนิดหนึ่งก็จะเป็นการดีนะคะ ขออภัยค่ะการทำกับข้าวรับประทานเองก็ถูกกว่าต้องไปซื้อฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำกับข้าวมันก็รับประทานเองเนี่ยมันก็จะได้อย่างที่เราต้องการบางคนนี่นิยมสวดมนต์นั่งสมาธินะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะช่วยผ่อนคลายทำให้ลดความเครียดที่สำคัญคือหัวเราะค่ะเสียงหัวเราะนี่เขาบอกว่าถูกกว่ายาบำรุงใจใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ยิ้มเนี่ยถูกที่สุดดีที่สุดก็ลองทำกันลองทำกันนะคะวันนี้ล้างบ้านกันแล้วหรือยังน้ำหายท่วมหรือยังน้ำลดแล้วหรือยังก็มีบางคนกลับเข้าบ้านหลังจากที่ต้องออกจากบ้านมาแล้วก็ช่วงนี้น้ำลดก็กลับเข้าไปทำความสะอาดบ้านต้นมะกรูดนะคะปลูกมะกรูดไว้หน้าบ้านไม่ต้องซื้อเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยขอบคุณที่ทักทายกันมานะคะขอบคุณดอกไม้สีฟ้าวันนี้ขอให้เป็นสวีทฟรายเดย์ของทุกคนเลยนะคะสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงค่ะ

How sweet it is to be น้ำยังไม่ลดแล้วก็ติดเกาะออกไปไหนก็ไม่ได้อยู่แต่ในบ้านต้องอยู่แต่ในบ้านดีนะคะว่าบ้านไม่ท่วมบ้านไม่ท่วมแล้วก็ยังไงก็ต้องดูแลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วค่ะแม้ว่าน้ำจะไม่ท่วมบ้านไม่ประมาทก็คือของจะต้องยกไว้ที่สูงแล้วก็มีคำเตือนว่าช่วงนี้ในแถบตะวันออกของที่ยกสูงไว้ก็อย่าพึ่งเอาลงแต่เห็นหลายบ้านก็เอาลงมาแล้วนะคะเพราะคงคิดว่าฝนจะไม่มาแล้วน้ำลดแล้วพอน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านน้ำล้อมบ้านพอน้ำลดก็เลยเอาของลงแล้วก็จัดการทำความสะอาดบ้านกันยังไงก็ขอให้ฝนที่จะมาตามข่าวเนี่ยน่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะคะ 3-4 วันเนี่ยในช่วงเนี้ยเห็นมีข่าวว่าฝนจะมายังไงก็ขอให้ฝนยังไงครับตกไม่เนิ่นนานนะไม่ข้ามวันข้ามคืนอย่างที่แล้วมาแล้วก็ตกในปริมาณที่ไม่เยอะนะคะไม่เยอะพอให้ได้ชุ่มฉ่ำกายใจกันก็ขอแค่นั้นแหละนะคะมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเดี๋ยวเตรียมให้แล้วค่ะอยากฟังเพลงช้าๆเดี๋ยวได้ฟังนะคะอีกท่านหนึ่งส่งข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวมาให้ในไข่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่ที่เห็นเนี่ยเหมือนจะเป็นหัวหอมนะคะหัวหอมโอ้โหข้าวไข่เจียวเพียวๆพูดถึงไข่เนี่ยไข่นี่ถือได้ว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะมีโปรตีนคุณภาพดีมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย1ฟองนี่ก็จะให้โปรตีนประมาณ 6-7 กรัมมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะทั้งยังช่วยบำรุงสมองแล้วก็ความจำในไข่แดงจะช่วยพัฒนาการทำงานของระบบประสาทและสมองนะคะช่วยบำรุงสายตาเพราะว่าอุดมไปด้วยลูทีนและซีเซนทีนช่วยกรองแสงและลดความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาหารธรรมชาติที่ให้วิตามินดีสูงเลยนะคะพร้อมด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยควบคุมน้ำหนักให้พลังงานต่ำประมาณ 70-80 กิโลแคลอรี่ต่อฟองแล้วก็ทำให้อิ่มท้องได้นานด้วยคิดอะไรไม่ออกก็ข้าวไข่เจียวนี่แหละหรือข้าวไข่ดาวตามชอบเลยค่ะตามชอบอีกอย่างนึงสำหรับไข่ก็คือช่วยบำรุงเลือดนะคะเพราะว่ามีธาตุเหล็กและวิตามิน B12 ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและป้องกันภาวะโลหิตจางอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของไข่นะคะประโยชน์ของไข่

ก็ตอนนี้หลายคนก็หันมารับประทานไข่กันนะคะเมื่อก่อนนี้ก็ยังกลัวว่าถ้าสูงอายุเนี่ยจะทานได้ทุกวันไหมจะทานเยอะๆได้ไหมแต่เดี๋ยวนี้ข่าวก็มีออกมานะคะข้อมูลก็มีการเปลี่ยนนะว่ารับประทานได้สำหรับไข่เนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็ข้าวไข่เจียวหมูสับกุ้งสับอะไรสับก็ใส่ลงไปในไข่นะคะอร่อยแถมมีประโยชน์มากด้วย

กันตามที่คุณผู้ฟังบอกนะคะบอกว่ายาวไปยาวไปหลายเพลงเลยแต่จบลงที่ My Sweet Rosalie งานของ Brotherhood of Man คุณผู้ฟังบอกว่าชอบชอบเพลงเพราะก็ขอบคุณที่ชอบนะคะขอบคุณที่พูดคุยกันเข้ามาทางไลน์ 935AD พูดถึงไข่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมอบอกว่าทานได้นะคะถ้าคนที่ปกติทั่วๆไปเนี่ยคือในคนปกติทั่วไปเนี่ยก็จะทานได้ประมาณวันละ1ฟองทานได้ตลอดอาจจะยกเว้นถ้าหากว่ามีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานนี่บ้างก็อาจจะต้องลดลงสักนิดหนึ่งนะคะตามข้อมูลเนี่ยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาก็มีรายงานการวิจัยด้วยเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกันนะคะเชื่อมั่นกันคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับ Healthy Togetherได้เป็นประจำนะคะทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยดีเจและน้องหนิงประจำการอยู่ที่ห้อง FM 93.5 MHz นะคะแต่ว่าเสียงไปออกคลื่นนู้นด้วยฟังได้2คลื่นความถี่ละค่ะก็จะมาพบกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในส่วนของ Healthy Together เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงส่วนพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่วันเสาร์กันแล้วนะคะแล้วก็ต่อด้วยอาทิตย์สองวันคือบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์เราก็จะพบกันทางรายการ Afternoon Delight ก็ฟังเพลงกันรัวๆไป1ชั่วโมงนะคะทุกเสาร์และอาทิตย์ Afternoon Delight กับ Healthy Together นี่อาจารย์ถึงสุขอาจารย์อังคารพูดก็จะมีอาจารย์หมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราด้วยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการติดตามก็ยังมีเพลงให้ได้ฟังกันอีกนะคะเป็นเพลงที่ติดค้างไว้ไม่ทราบว่าคุณที่รีเควสต์มาทาง SMS 4689935ฟังอยู่หรือเปล่านะคะถ้าฟังอยู่ก็จะได้ฟังแหละกับเพลงนี้เพลงที่รีเควสต์ไว้แล้วก็ดูเหมือนว่า

น่าจะได้เพลงหนึ่งมั้งเพลงหนึ่งมั้งนะคะเพราะว่าใกล้ที่อาจจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวดูเวลาอีกทีก็มาฟังกันเลยค่ะ

ตามด้วยงานของ The Archies นะคะ2ชูก้าก็คือชูก้าชูก้าที่คุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟัง2ชูก้าก็ได้ฟังค่ะดีเจเจี๊ยบรัชนีลาไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้พบกับ Afternoon Delight Healthy Together มาใหม่จันทร์ถึงศุกร์ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไก่ตาราซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU ด้านการค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมกับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
7: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 12:00 นที่ผ่านมาเ ฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 22:00 นของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ประชาชนเกือบ 300,000 คนในเนปาลเสี่ยงที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่ใน Scientific Reports วารสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ประเมินว่าประชาชนกว่า 293,000 คนในเนปาลซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงน้อยกว่า50เมตรเหนือระดับการไหลของน้ำตามปกติเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาฮิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า 5,000 รายนายซีสกอตวัดในเทือกเขาฮิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า 5,000 รายนายซีสกอตวัดในเทือกเขาฮิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า 5,000 รายนายซีสกอตวัดซาเผื่อว่าฮิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า 5,000 รายนายซีสกอตวัตซาเผยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า 5,000 รายนายซีสกอตวัตซาเผยว่า
8: วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุข
9: ที่นี่กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
10: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:16 นาทีดีเจอึ่งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายค่ะช่วงเช้าเราก็มีท็อปเซเลคชั่นเช้าๆ 8:00 นถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายก็เริ่มประมาณนี้นะคะบ่าย 2:00 กว่าๆถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกก็เป็นชั่วโมง Easy Hourพิเศษเลยมอบให้ทุกท่านคนรักเสียงเพลงเพราะว่าได้ฟังเพลงต่อเนื่องแล้วก็ออกอากาศกัน2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ด้วยกันตรงนี้ดีเจอึ่งเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังถึง 4:00 เย็นนะคะเราเดินทางมาถึงวันศุกร์อีกแล้ววันนี้วันศุกร์เลขดีศุกร์ที่9ตุลาคมท้องฟ้ายังคงมีแดดจ้าเหมือนเมื่อ2วันก่อนแล้ววันนี้พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอีกวันหนึ่งที่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็ลดลงนะคะกรุงเทพนี่วันนี้มีประมาณ 30% ของพื้นที่แต่ว่าอย่าเพิ่งดีใจไปพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ช่วงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์เป็นวันที่ต้องเฝ้าระวังฝนจะตกหนักนะคะยังไงก็ดูแลเทคแคร์บ้านช่องสุขภาพกายใจมีคลื่นนี้มอบกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกเส้นทางของคุณผู้ฟังนะคะ93.5 เมกะเฮิรตซ์ท็อปเรดิโอและชั่วโมงนี้ฟังได้ที่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสุขสันต์วันศุกร์กันก็ต้องเริ่มกันด้วยเพลงที่อยากฟังดอลลี่พาร์ตันร้องเพลงนี้กับเจมส์อินแกรมเพลงจากภาพยนตร์เรื่องบิโตเฟนเดอะเซคันด์ปี1993นะคะเพลงน่ารักจริงๆหนังบิโตเฟนภาค2ก็น่ารักเพราะว่าเขาเดินเรื่องด้วยสุนัขพันธุ์เซนต์บนาดที่ตัวก็ใหญ่ใจก็ดีนะคะแล้วก็มีเรื่องราวน่ารักของครอบครัวทั้งถ้าเป็นภาค2นี้เป็นครอบครัวของเจ้าบิโตเฟนแล้วก็ครอบครัวของตัวเอกในเรื่องนี้นะคะน่ารักจริงๆเพลงก็น่าฟังด้วยค่ะ The Day I Fall in Love Dolly Partonและเจมส์อินแกรมส่วนเพลงที่2จากภาพยนตร์เช่นกันภาพยนตร์แอนิเมชั่นอนาสเตเชียปี1997ก็เป็นหนังยุค 90s นะคะเพลงนี้อาริยาร้องเอาไว้เป็นป๊อปเวอร์ชันของ Journey to the Past ปกติเราฟังเพลงนี้มักจะเล่นเวอร์ชันจากหนังเนี่ยของลิสคาราเวร้องเอาไว้ให้ฟังวันนี้ไปฟังป๊อปเวอร์ชันของ Journey to the Past กันเสียงของอาริยานะคะฟังเพลงกันต่อให้สุขสันต์วันศุกร์คิดถึงเพลงนี้ Simply Red ค่ะ

ส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลยที่น้ำอาจจะลดแล้วนะคะที่บ้านแต่ว่าน้ำลดก็ไม่ใช่จุดแบบสิ้นสุดเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning ยิ่งน้ำแช่อยู่นานเท่าไหร่การทำความสะอาดก็ย่อมจะต้องแบบ Big มากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะว่านอกจากเรื่องราวของการเก็บดูซิอะไรยังใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้ทำให้บ้านสะอาดแห้งนั้นต้องมีเรื่องของการฆ่าเชื้อราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณผู้ฟังพี่หนุ่ยที่อยู่แถวดอนเมืองบอกว่าวันนี้แดดดีนะคะแต่ว่าคุณพี่หนุ่ยก็ยังเข้าบ้านไม่ได้ยังต้องทำความสะอาดกันอีกเยอะเลยต้องฆ่าเชื้อราด้วยรานี่ตัวร้ายจริงๆแล้วก็สำคัญนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงแล้วก็บอกว่าฟังเพลงดีกว่าฟังทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ก็ขอส่งกำลังใจให้ทั้งพี่หนุ่ยและหลายท่านที่น้ำลดแล้วแต่ว่าเราก็ยังต้องจัดการเรื่องของบ้านเรือนให้สะอาดเอี่ยมนะคะเราจะได้เข้าไปอยู่ได้อย่างสบายใจแต่ว่าอย่างที่บอกช่วงต้นรายการเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องคอยดูคอยระวังฝนจะตกหนักอีกครั้งหนึ่งในเขตของภาคกลางเนี่ยนะคะหลายจังหวัดเลยแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะ2วันก็คือเสาร์อาทิตย์นะคะยังไงก็ส่งกำลังใจกันพร้อมเสียงเพลงวันนี้วันศุกร์ก็เพลงมีจังหวะสนุกจะได้คึกคักกันเมื่อสักครู่นี้ Hall and Oates I can't go for that no can do Andrew Go never let her slip away และเพลงนี้จากแวงชุง Everybody have fun tonight ค่ะ

ขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ริมน้ำมีหลายท่านเลยริมน้ำท่าจีนกับริมน้ำที่อื่นๆบอกวันนี้น้ำดีนะคะหมายถึงว่าที่อย่างริมน้ำท่าจีนเขาเอ่อท่วมอยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็เหมือนกับอยู่กับเขาอย่างเข้าใจแต่วันนี้คุณผู้ฟังว่ามาว่าน้ำลดระดับลงไปนิดนึงแต่ยังท่วมนะคะริมน้ำท่าจีนส่วนอีกท่านบอกวันนี้น้ำไหลดีแต่พรุ่งนี้ก็ดูกันต่อไปยังไงก็ส่งกำลังใจกันทุกท่านเลยให้ผ่านเรื่องนี้ได้อย่างดีนะคะคิมวายสาวอังกฤษยูเคมและ OMD ก็เป็นหนุ่มๆอังกฤษเหมือนกันโลโคโมชั่นค่ะ

เพลงน่ารักน่ารักจาก Lindsey Buckingham จากอัลบั้มโซโล่อัลบั้มของเขาปี1981นู่นเลยย้อนกลับไปแถวแถวต้นยุค 80s ชุดนี้ชื่อ Law and Order มี Trouble เพลงนี้เป็นเพลงเด่นแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่เราคุ้นเคยคือ It Was I นะคะวันนี้ให้ฟัง Trouble จาก Lindsey Buckingham OMD มากับLocomotion, Kim White, You Came และ Sherbet เพลงนี้ The Way I Am

วิมานในอากาศวาดไว้ไม่รู้ที่วาดนั้นสร้างได้สักกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าน้ำมาคราวนี้วิมานในอากาศนั้นพลันสลายมาลายลงต่อหน้าต่อตานะคะไม่ว่าวิมานในอากาศจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จเพราะมีอุปสรรคมากมายชีวิตคนเราก็ต้องดำเนินเดินกันต่อไปด้วยสติปัญญาและสติด้วยนะคะรวมทั้งอีกหลายหลายอย่างก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะด้วยเพลงไพเราะจากที่นี่ท็อปเรดิโอค่ะดอนแมคเคลน Castles in the Air Sherbet The Way I Am ในเพลง The Way I Am มีพูดถึง Castles นะคะดีเจอึ๋งเลยนึกถึง Castles in the Air ไม่ได้ฟังนานมากๆชอบเพลงนี้มากๆเลยวิมานในอากาศเราคงต้องพักกันสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงไพเราะจากอัลบั้มของ Bruno Mars อัลบั้มที่ชื่อ The Romantic นะคะความเสียงที่ไม่จำกัดเพราะว่ารักเธอจริงๆ Risk It All Bruno Mars เดี๋ยวฟังข่าวค่ะ

กำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมจัดแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี
6: ้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวมกว่า 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายจุดจำหน่ายทั่วประเทศ
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนองบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณผู้ริมปราศภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสาร
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมอบแนวทางบรรเทาและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบข้อสั่งการให้กรมชลประทานเร่งรัดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แอ่งกระทะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งจากภัยน้ำท่วมและภัยแล้งภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ใครที่มีบัตรกำนันไทยเที่ยวไทยฟังทางนี้เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพักผ่อนสุดคุ้มริมทะเลกับ Weekday Special Voucher Holder Exclusive ที่ S ศรีราชา Hotel and Residence พิเศษพัก1คืนรับ Spa and Dining Credit 300บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาทพัก2คืนรับเพิ่มมินิ Afternoon Tea 1เซตและพัก3คืนรับเพิ่ม Spa and Dining Credit 500บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,500 บาทยิ่งพักหลายคืนยิ่งคุ้มเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันที่11ถึง12ตุลาคมและวันที่23ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร038-183-888
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2

0: ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
1: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
1: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
2: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
1: แล้วพบกันนะคะ
3: หัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
4: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียพิซิเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิเก้ตราไซทองและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
5: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
6: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่ 7-Eleven

3เพลงที่คนฟังเพลงรุ่นสักเก่าหน่อยนะคะ 50s น่าจะถูกใจและมีรอยยิ้มนะคะเพราะว่าเริ่มมาจากเลสลีกอร์ที่คุณผู้ฟังขอมาตอนแรกดีเจอึ๋งไม่แน่ใจให้ตัวเองมีเพลง Just Let Me Cry ไหมปรากฏว่ามีกับเขาด้วยนะคะแล้วเพลง Just Let Me Cry ก็เป็นเพลงที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆเหมือนกันแต่บางทีไม่รู้ว่าเขาชื่อเพลงอะไรนะคะเพลงของเลสลีกอร์ที่คุณอนุตราขอมาฟังแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้ร้องห่มอะไรไม่ว่าปัญหาในชีวิตจะมีแบบไหนอันนี้พูดถึงรวมถึงทุกคนนะคะจัดการปัญหากันไปโดยรอยยิ้มเดี๋ยวอะไรอะไรก็คลี่คลายและดีขึ้นเองส่งกำลังใจให้พร้อมเสียงเพลงจากที่นี่ท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ในชั่วโมงของท็อปเซเลคชั่นและดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์ค่ะเริ่มต้นกันด้วยเลสลีกอร์ Just Let Me Cry แล้วนึกถึงนิลซิดาก้ารุ่นสักประมาณ 50s ของเขานะคะก็ Stupid Cupid ฟังดูนี่โอ้โหซุ้มเสียงเก่าจริงๆลำโพงนี้ออกไม่ถึงสองข้างดีก็ฟังแล้วลุ้นเหมือนกันแต่ก็ได้อารมณ์ความคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งและแบร์รี่แมนิโลเพลง Venus เพลงนี้ก็เก่าแต่ว่าแบร์รี่นำมาร้องช่วงสักปียุค2000นะคะในอัลบั้มสุดยอดเพลงยุค 50s The Greatest Songs of the 50s ที่แบร์รี่แมนิโลนำเอา Venus มาร้องได้ไพเราะจริงๆนะคะฟังแล้วก็ชอบเลย Venus เวอร์ชันนี้ก็ส่งให้ทุกท่านได้มีความสุขกันตามวันนี้วันศุกร์นะคะก็สุขสันต์ตามวันศุกร์ที่9ตุลาคมค่ะและเดือนตุลาคมทั้งเดือน Tropicana เอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวเสน่ห์มะพร้าวไทยนะคะไปไกลถึงต่างแดนจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีสุราษฎร์ธานีมะพร้าวดีนะคะปลูกในแบบออร์แกนิกทุกขั้นตอนการสกัดน้ำมันก็ต้องดีด้วยค่ะซึ่งเราสกัดน้ำมันจากเนื้อและเยื่อที่เขาหุ้มกะลามะพร้าวออกมาน้ำมันมะพร้าวของเราเป็นออร์แกนิกสีประกายทองหนึ่งเดียวของไทยรสชาติดีระดับรางวัลแบบสากลเลย Superior Taste Award นะคะแล้วก็นอกจากรสชาติแตกต่างไม่เหม็นหืนเก็บได้นานแล้วคุณประโยชน์ก็แตกต่างโดยเฉพาะโมโนลาวรินในน้ำมันมะพร้าวเรามีมากกว่าถึง4เท่าด้วยกันและจากจุดนั้นเราก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามให้ได้ใช้กันจากแบรนด์ Tropicana นะคะเดือนนี้ทั้งเดือนเลยตุลาคมช่องทางการสั่งซื้อใน LINE @และ Facebook มีโปรพิเศษค่ะช็อปครบ599บาทลดทันที 12% ไม่รวมชุดบำรุงผิวหน้าและหัวสบู่เพราะว่าชุดบำรุงผิวหน้านั้นเดือนนี้มีโปรพิเศษนะคะเป็นชุดบำรุง5รายการลด 20% ดูแลผิวก็ต้องดูแลให้ครบทุกขั้นตอนจริงๆซึ่งประกอบด้วยเซรั่มบำรุงผิวหน้าปกติ700บาทเหลือ560บาทเดย์ครีมกับไนท์ครีมราคาเดียวกัน650บาทไม่ขายในออนไลน์ขายแค่520บาทค่ะโทนเนอร์นะคะราคาปกติ350บาทเหลือ280และเจลล้างหน้าราคาเท่าโทนเนอร์350บาทก็เหลือราคาเท่ากัน280บาทค่ะราคาพิเศษชุดบำรุงผิวหน้านั้นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด 12% ได้และถ้าคุณผู้ฟังช็อปครบทุก500บาทนะคะช็อปครบ500บาทขึ้นไปว่าอย่างนั้นยอดสุดที่หลังหักส่วนลดก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะรับของแถมทุกออเดอร์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนะคะสนใจซื้อกันได้ใน LINE @tropicana oilLINE มีแอดไซน์แล้วตามด้วย TROPICANAOIL @tropicanaoil พิมพ์ติดกัน
หรือจะเล่น Facebook กันอยู่แล้วก็สั่งใน Facebook ก็ได้เข้าไปที่ Tropicana Oil Fanpage ใน Facebook นะคะจาก Tropicana เพราะเราใส่ใจค่ะฟังเพลงหวานละเมียดร้องแบบละมุนละไมแบบดูเอ็ดนะคะ Whitney Houston และ Teddy Pendergrass ค่ะ

เพลงนี้ทั้งเพลงก็ไพเราะอยู่แล้วแต่ว่าไฮไลท์ของเพลงนอกจากเสียงร้องของโรเบิร์ตแฟล็กแล้วก็คือเสียงแซกโซโฟนที่แสนจะเป็นเอกลักษณ์ของซาดาโอะวาทานาเบะนักเป่าแซกโซโฟนจากญี่ปุ่นที่คนไทยคุ้นเคยรู้จักดีพอเอ่ยชื่อลุงโอะหรือซาดาโอะวาทานาเบะ

0: เราก็ต้องWhen We Make a Home เพลงนั้นดังจริงๆนะคะแต่ว่าเพลงของซาดาโอมีมากมายอัลบั้มก็ออกมาหลายชุดเพลงเยอะจริงๆแล้วก็หลายเพลงมีนักร้องด้วยนะคะอย่างเช่นเพลงเมื่อสักครู่นี้ Here's to Love Roberta Flack เป็นคนร้องนำนะคะจากอัลบั้มชุด Rendezvous ของซาดาโอวัตานาเบะค่ะและก่อนหน้านั้นวิทนีย์ฮูสตันร้องดูเอ็ดได้ละมุนละไมมากๆนะคะกับเท็ดดี้เพนเดอร์แกรสเพลงชื่อโฮมีให้คุณผู้ฟังสุขสันต์ตามวันนี้วันศุกร์ที่9เดือนตุลาคมนะคะและโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เป็นโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีธนบุรีรันครั้งที่2นะคะระดมรายได้กันจากทุกท่านเลยและผู้ที่นิยมนะคะการวิ่งออกกำลังกายโดยจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมูลนิธิไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยเฉพาะยิ่งการรักษาผู้ป่วยที่ความเจ็บป่วยห้ามกันไม่ได้แต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นด้อยโอกาสเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนดูแลและอุปถัมภ์นะคะภายใต้การอุปถัมภ์ของสิริราชมูลนิธิค่ะงานวิ่งจะมีวันอาทิตย์ที่20นะคะเดือนธันวาคมที่จัดก็คือถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ที่สวนหลวงพระราม8บริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีเขาแบ่งการวิ่งเป็น3ระยะนะคะฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง21กิโลเมตรค่าสมัคร850บาทค่ะมินิฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรค่าสมัคร650บาทเท่ากันกับฟันรันนะคะฟันรันเดินก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องวิ่งระยะทางเบาๆค่ะ5กิโลเมตรเท่านั้นใครที่ไม่ใช่นักวิ่งแบบวิ่งบ่อยๆก็ฟันรันก็ได้แล้วเดินเอา5กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายได้กุศลด้วยค่าสมัคร650บาทนะคะใครสนใจสมัครกันได้ที่ตรงนี้เว็บไซต์นะคะ www.thai.run www.thai.run แล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook ธนบุรีรันพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ Facebook ธนบุรีรันหรือโทร095-558-1556ค่ะ095-558-1556ค่ะ
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชาย
2: ไปด้วยกันวันไหนส่งต่ออุก
0: 8 1556ค่ะ
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชาย
2: ไปด้วยกันวันไหนส่งต่ออุก
3: ทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรักเก้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิพย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings Pure The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramatiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
5: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้

0: ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
0: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
1: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
0: แล้วพบกันนะคะ
2: หัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
3: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิซิเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195

เสียงประสานที่ได้ยินช่วงท้ายเพลงนี้เสียงของชักกะคารนะคะเพลงนี้ดีเจอึ๋งน่าจะไม่เคยเล่นหรือถ้าเล่นก็นานมากแต่สมัยก่อนเพลงนี้ดังมากๆนึกถึงสมัยจัดรายการใหม่ๆย้อนกลับไป4ปีไม่ใช่41ปีที่แล้วเพลงนี้ปี1986เป็นเพลงอันดับที่1เพลงแรกของสตีฟวินวูดเขาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงจากอังกฤษแต่เพลงนี้ดังมากในอเมริกาในอัลบั้มชุดที่4ของเขา Back in the High Life นะคะเพลงนี้เขาก็ร่วมแต่งด้วยมีชักกะคารมาร้องประสานเสียงอันดับที่1เพลงแรกของสตีฟวินวูดในปี1986แล้วก็ดังในชาร์ตประเภทเพลงประเภทร็อกด้วยนะคะคุณผู้ฟังถามถึงดีเจอึ๋งก็เลยเล่นให้ฟังได้ฟังด้วยเพราะว่า High Love นั้นสมัยก่อนคุ้นเคยจริงๆเล่นบ่อยมากๆวันนี้เราก็ได้ฟังเพลงนั้นกันนะคะแล้ววันนี้วันศุกร์ก็ต้องมีเพลงวันศุกร์มาให้บรรยากาศคึกคักค่ะ

Show Me The Way Peter Frampton และ Bee Gees ก็ต้องมาในวันศุกร์วันนี้เลือกเพลงที่หลายท่านชอบดีเจก็ชอบเพลงนี้นะคะชื่อเพลงค่อนข้างแบบตรงกันข้ามกับตัวเพลง Tragedy จาก Bee Gees ค่ะ

ถึงจะเทรจิดี้สักแค่ไหนชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงรายการก็ดำเนินต่อไปเหมือนกันดีจะเด่นเดนเวอร์มาถึงทุ่มหนึ่งเลยมีเพลงและเรื่องราวดีๆน่ารักน่ารักมาฝากกันสามอาทิตย์เราไม่พบกันก็ขอให้มีสุดสัปดาห์ที่ดีมีความสุขรอดพ้นจากน้ำท่วมนะเพราะว่าฝนจะมาเสาร์อาทิตย์นี้ดูแลเทคแคร์กันด้วยนะคะห่วงใยกันจากท็อปเรดิโอค่ะลาคุณผู้ฟังด้วย Tragedy เพลงนี้ของ BG แล้วก็เจงกิสข่านนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ของเราสนับสนุนรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

0: ำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชีย

0: ียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียพร้อมหารือสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนควบคู่การพัฒนาสังคมปรับปรุงกฎระเบียบส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยกระดับธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายเอ็ดมันโคประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียหรือ PAA พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนการพัฒนาสังคมและมนุษยธรรมนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยพร้อมเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นธุรกิจศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันสถานที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มีความพร้อมในทุกมิติน
8: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มรูปแบบในทุกมิติเตรียมส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้การเตรียมงานตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ยกระดับการบริหารจัดการสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานจนเสร็จสมบูรณ์ควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงครอบคลุมพื้นที่จัดประชุมและโรงแรมที่พักทางการทั้ง21แห่งเพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศนอกจากนี้ประเทศไทยยังเตรียมนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการตกแต่งด้วยผ้าไทยจาก28ชุมชนการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการรอยัลไทยพาวิเลียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกและขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวปฏิพลสัตย์พรหมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการบริหารจัดการน้ำและเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดสุโขทัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพสำหรับข้อสั่งการสำคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้มี4ประเด็นได้แก่การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งดำเนินโครงการที่มีความพร้อมภายใต้งบประมาณปี2570เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยเร็วภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้พบปะประชาชนมอบปัจจัยการผลิตและเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งน้ำแก้มลิงทุ่งหนองคล้อไปแก้มลิงวังทองแดงในพื้นที่ตำบลวังทองแดงอำเภอเมืองสุโขทัยต่อไปธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท็อปเรดิโอ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเด่นเดนเวอร์ก็มารับช่วงต่อจากดีเจอึ่งมัทรสโอสถานนท์วันนี้เราก็ยังคงมีบทเพลงดีๆมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันวันนี้เริ่มต้นด้วย Lovers Cross จากจิมโครชีแล้วก็ต่อเนื่องด้วย All the Pretty Little Horses จากซูซี่บอกเกอร์สส่วนเพลง Eve ได้ฟังจากเสียงร้องของ Olivia Newton-John วง Bread ก็มากับเพลง Dairy ครับคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงอะไรเป็นพิเศษบอกมาได้ทาง LINE ของ Top Radio เราจะต่อเนื่องกันด้วยงานเพลงของ John Denver ครับวันนี้เลือกเพลง I'm Sorry จาก John Denver มาฝากกันครับ

สียงร้องของป้าแอนนุ่มนวลมาก It's All I Can Do เพลงนี้ Ronnie Millsap ก็ร้องไว้น่าฟังมากนะครับได้ฟังงานเพลงนี้ของ Anne Murray แล้วก็เลยนึกถึงงานเพลงของ Dolly Parton You're the Only One จาก Dolly Parton ครับ

0: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมเตรียมกำลังพลและทรัพยากรรับมือสถานการณ์อุทกภัยใต้ในสัปดาห์หน้า
7: เกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดย่านคลองจันเขตบางกะปิและเขตหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมปี2569แล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า29ล้านบาทพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต5รายรวม10ล้านบาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงโดยวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 29,499,000 บาทครอบคลุม7จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตจำนวน 3,021 ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทและ3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองและสุพรรณบุรีจำนวน462ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทนอกจากนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทประกอบด้วยจังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอนสกลนครและอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายปภ.ได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์จังหวัดตากเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบกระสุนปืนตกในพื้นที่จากเหตุสู้รบฝั่งเมียนมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
8: เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านมีลาปานอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระสุนปืนข้ามมาตกในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์นายธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตรจำนวน1หัวไม่มีนักเรียนครูหรือบุคลากรได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดในช่วงที่โรงเรียนกำลังจัดกิจกรรมกีฬาสีจึงเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตามมาตรการที่กำหนดไว้ทางนี้ขอให้ผู้ปกครองและประชาชนที่อยู่ใกล้แนวชายแดนติดตามประกาศจากทางราชการหากพบวัตถุต้องสงสัยอย่าจับหรือเคลื่อนย้ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: เปิดจำหน่ายบัตร New Year's Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตาพิเศษกาล่าดินเนอร์วอลเชอร์ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่านจากราคาปกติ 3,299 บาทเด็กอายุ 5-11 ปีราคาเพียง 1,999 บาทต่อท่าน Stay and Celebrate Package เริ่มต้นเพียง 7,999 บาทห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและกาล่าดินเนอร์สำหรับ2ท่าน Early Bird มีจำนวนจำกัดราคาเดียวเลือกได้2ทีมเลือกบรรยากาศที่ใช่สำหรับคุณแล้วมาสนุกกับค่ำคืนส่งท้ายปีเตรียมตัวนับถอยหลังไปด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาสำรองเข้าร่วมงานโทร038-183-888
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: และพบกันนะคะ
4: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
5: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
5: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์ก
8: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
9: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
9: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
10: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
9: KS Sun Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
11: The All New Nissan Kicks E-Power Kicks On Game On
12: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
13: ปลายเท้าเพื่อให้ลูกของคุณห่างไกลจากเชื้อโรคร้าย

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบ0066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
2: ยาครีมจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบ0066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
2: เป็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบ0066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
2: เป็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบ0066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
2: เป็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบ0066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
2: เป็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบ0066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
1: ยาครีม
4: The Peace พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
5: BIAV Show, where true sound comes alive.
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคง
5: V Show, where true sound comes alive.
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยัง
5: V Show where true sound comes alive
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยัง
5: V Show where true sound comes alive
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยัง
5: V Show where true sound comes

0: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยัง
1: V-Show where true sound comes alive
0: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยัง
1: V-Show where true sound comes alive
0: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคง
2: อีโมที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีโมซ็อกซ์

เริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยงานเพลงที่คุณผู้ฟังบอกว่าขอฟังหน่อยไม่ได้ยินนานมากๆเลยไม่ได้เปิดนานมาก

เสียงอาจจะแห้งๆนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงบ่ายใช้เสียงเยอะมากต้องขออภัยล่วงหน้าแต่ก็ยังคงมีบทเพลงเพราะๆเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่ดีมาฝากกันวันนี้เย็นวันศุกร์ด้วยนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์กำลังจะผ่านไปวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคมพรุ่งนี้เริ่มต้นเทศกาลกินเจครับงานประเพณีถือศีลกินผักทางใต้ก็ขึ้นชื่อที่จังหวัดพังงาททสำนักงานพังงาก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงา2569เริ่มวันพรุ่งนี้วันที่10จนถึง18ตุลาคมณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาครับก็จะมีการจัดงานช่วงเวลาแห่งศรัทธาความขลังและมนต์เสน่ห์แห่งพิธีกรรมดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืนครับก็ขอเชิญนะครับเริ่มต้นพรุ่งนี้วันที่10จนถึง18ตุลาคมข้อมูลเพิ่มเติมคุณฟังสามารถจะสอบถามผ่านทาง1672 Travel Buddy เพื่อนร่วมทางได้เสาร์อาทิตย์มาแล้วจะเดินทางไปไหนที่ไหนอย่างไรอย่าลืมสบู่เบนเน็ตของเราช่วงนี้ต้องช่วยกันสนับสนุนสบู่เบนเน็ตเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่านี่ก็เข้าเดือนตุลาคมแล้วเข้าช่วงปลายปีแล้วเข้าช่วงแห่งการลุ้นว่าสบู่เบนเน็ตของเราจะครองยอดขายอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่12ได้หรือเปล่าลุ้นกันเต็มที่เลยและต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ให้การสนับสนุนสบู่เบนเน็ตของเราเป็นอย่างดีครับวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่จะเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าจะไปทำธุระปะปังอะไรก็แล้วแต่ขอให้เดินทางอย่างราบรื่นและอย่าลืมสบู่เบนเน็ต6ก้อนเล็กใน1กล่องติดไปด้วยนะครับพกพาสะดวกขึ้นแบ่งปันกันง่ายขึ้นครับสบู่เบนเน็ตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อนคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อสบู่เบนเน็ตได้ตามร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปครับ

ื่อวานนี้เปิดเพลงนี้ไม่จบตอนท้ายรายการมีคุณผู้ฟังบอกว่าขอฟังให้จบด้วยเมื่อวานเปิดไม่จบจบไหมครับเหมือนจะจบนะแต่ก็หยิบมาต่อเนื่องจาก When Will I See You Again ของ Three Degrees ที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วย The Lost Prayer จาก Sister Janet Meadeเพลงยอดฮิตในยุคก่อนนู้นนะครับที่ฮิตเหลือเกินเพลงนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงชื่นชอบอยู่แล้วฟังเพลงนี้ต้องคู่กับเพลงอะไรต้องมีคุณผู้ฟังนั่งยิ้มแน่ๆเลยว่าเดี๋ยวสักครู่จะต้องได้ฟังอีกเพลงหนึ่งปกติจะเปิดติดกันคู่กันเลยแต่ว่าหลังๆนี้ต้องขอเปิดแยกหน่อยคุณผู้ฟังบอกว่าให้เปิดแยกเพราะว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับบาปอย่าเปิดติดกันมากแล้วก็มีคุณผู้ฟังทักมาบอกว่าเสียงก็ยังโอเคอยู่นะขอบคุณมากๆครับได้ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใสทองกล่องสีแดงช่วยไว้เยอะเลยจริงๆวันนี้ใช้เสียงเยอะมากนะครับยังคิดว่าสงสัยจะเสียงแหบเสียงแห้งแน่ๆเลยแต่ก็ได้ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใสทองคุณค่าของสมุนไพรไทยจีนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวมีคุณสมบัติในการช่วยลดอาการระคายคอได้ในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ยังช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใสทองกล่องสีแดงได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปครับแล้วก็เช่นเดียวกันสำหรับยาครีมสมุนไพรบรรเทาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วคุณผู้ฟังก็สามารถจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเช่นเดียวกันวันนี้ก็ได้ยาครีมสมุนไพรบรรเทาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วทาขาทาหน้าแข้งช่วยให้หายเมื่อยได้นะครับซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเช่นเดียวกันวันนี้ก็ได้ยาครีมสมุนไพรบรรเทาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วทาขาทาหน้าแข้งช่วยให้หายเมื่อยได้นะครับแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งบทเพลงที่คุณผู้ฟังต้องเดาออกแน่ๆเลยใช่ไหมครับว่าได้ฟังThe Lost Prayer จาก Sister Janet Meadeแล้วก็ต้องได้ฟังบทเพลงนี้จาก Engelbert Humperdinck

0: ยาโอผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ออดิโอไฟล์ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
2: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
3: The All New Nissan Kicks E-Power มาพร้อม Walkaway Lock เดินออกปั๊บก็ล็อกปุ๊บนี่แหละอิสระใหม่แบบ KicksYes, Nissan.
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้ Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st.At the Landmark Bangkok, Estolon Extreme MK2. Here, the extraordinary.
6: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
7: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
8: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
9: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
10: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
11: เที่ยวไกลไทยว่าเหนื่อยด้วยเทคโนโลยี Pro Pilot ที่ช่วยรักษาความเร็วระยะห่างและช่วยประคองรถให้อยู่กลางเลนเพื่อการเดินทางที่ผ่อนคลายกว่าที่เคย
12: Yes, Nissan.
13: และคุณผู้ฟังสามารถจะพบกับนวัตกรรมสุดล้ำจาก Nissan พร้อมโปรพิเศษมากมายที่ Nissan Upcountry Mini Motor Show อันนี้จะเป็นที่ Market Village หัวหินเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับวันที่8แล้วก็จะมีต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงวันที่14ตุลาคมเป็นห้วงเวลาเดียวกันกับที่กรุงเทพเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ครับเริ่มแล้วเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้8จนถึง14ตุลาคมครับ Nissan Bangkok Mini Motor Show นวัตกรรมสุดล้ำจาก Nissan มาพบกับเทคโนโลยี e-power พร้อมโปรพิเศษมากมาย ส่วนที่มหาสารคามก็จะเริ่มกันวันที่12ถึง18ตุลาคมมีโอกาสก็ขอเชิญโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อยู่ที่กรุงเทพวันนี้จนถึง14ตุลาคมที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์หรือใครไปเที่ยวหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจวันนี้จนถึง14ตุลาคมเช่นเดียวกันครับส่วนบรรยากาศการเปิดโชว์รูมของ Canvas Hi-Fi ที่วันแบงคอกเดี๋ยวไว้จะนำมาเล่าให้ได้ฟังกันเสาร์อาทิตย์นี้มีโอกาสก็ขอเชิญนะครับแวะไปชมกันได้ Canvas Space โชว์รูมของ Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพงสุดล้ำจากประเทศเดนมาร์กโชว์รูมสวยบรรยากาศดีจะได้สัมผัสกับตัวจริงเสียงจริงของ Canvas Hi-Fi ครับเดี๋ยวไว้จะนำบรรยากาศมาบอกเล่าให้ได้ฟังกันตอนนี้ไปต่อเนื่องกันด้วยอีกหนึ่งบทเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้ครับ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: ใครที่มีบัตรกำนันไทยเที่ยวไทยฟังทางนี้เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพักผ่อนสุดคุ้มริมทะเลกับ Weekday Special Voucher Holder Exclusive ที่ S ศรีราชา Hotel and Residence พิเศษพัก1คืนรับ Spa and Dining Credit 300บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาทพัก2คืนรับเพิ่มมินิ Afternoon Tea 1เซตและพัก3คืนรับเพิ่ม

0: สปาแอนด์ไดนิ่งเครดิต500บาทเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,500 บาทยิ่งพักหลายคืนยิ่งคุ้มเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันที่11ถึง12ตุลาคมและวันที่23ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร038-183-888
1: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
0: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
0: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์ก
4: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
5: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
5: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
6: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
5: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
7: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
8: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
9: ที่รักเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
10: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
9: ฮะ
10: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
9: เปล่าๆนะ
10: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำเพื่อฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
11: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เหอะเพื่อคนที่คุณรักสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอยBIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
3: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
6: ขับ Kicks ให้ชีวิตง่ายแค่คลิกเดียวด้วย Nissan Connect Servicesคลิกเดียวสตาร์ทรถได้แม้ไม่อยู่ในรถและเปิดแอร์ล่วงหน้าให้เย็นฉ่ำคลิกเดียวก็รู้ตำแหน่งรถแต่ถ้ายังไม่เจอก็คลิกอีกทีคลิกเดียวรู้หมดทุกสถานะของรถและ In-Car SOS ขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลา The All New Nissan Kicks E-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอช้าคันนี้คลิกเลย Yes Nissan
7: เช็ค 1-2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
8: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
7: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
8: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ขุนพันธุ์
9: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
10: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ช่วง6โมงเย็นครบธงชาติเสร็จเรียบร้อยกลับมาฟังเพลงเพราะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง1ทุ่มครับ4โมงเย็นถึง1ทุ่มเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเดนเดนเวอร์ก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณนำบทเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังอย่างมีความสุขนะครับเพลงฟังแล้วก็ให้ความรู้สึกสบายใจอย่างที่เขาบอกว่าบทเพลงหิวกายท่วงทำนองหิวใจและกลับมาอีกครั้งกับงาน The Night by Amazing Thailand ซีซั่นที่2ครับ Harmony of Healing ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16ถึง27ตุลาคม4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มครึ่งพบกับศิลปินกว่า46ชีวิตนะครับตลอด12วันหลากรุ่นหลายแนวไม่ว่าจะเป็นแนวแจ๊สแนวออเคสตราเพลงฮิตยุค 80-90 ลูกทุ่งลูกกรุงเพลงพ็อปเบรกเก้ดนตรีร่วมสมัยมีมาครบถ้วนเลยนะครับเติมเต็มความสุขกับกิจกรรมผ่อนคลายและหิวใจอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีงานศิลปะ Interactive Lighting จากศิลปินนักออกแบบไทยและไฟประดับที่จะแต่งแต้มสวนลุมให้สวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวไว้จะทยอยนำมาบอกให้ได้ทราบกันเริ่มวันที่16ตุลาคมครับ The Night by Amazing Thailand Season 2 16ถึง27ตุลาคม4โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครครับได้บทเพลงได้ดนตรีมาดูแลจิตใจส่วนร่างกายก็ขอให้ยาคูได้มีส่วนช่วยดูแลด้วยนะครับดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตช่วยดูแลลำไส้ของคนผู้ฟังนะครับเพราะว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ครับอวัยวะสำคัญที่เราควรจะใส่ใจมากๆเลยเพราะว่าลำไส้ไม่ได้มีหน้าที่เพียงย่อยและดูดซึมอาหารเท่านั้นแต่จริงๆแล้วลำไส้มีความสำคัญมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวไว้จะนำมาบอกเล่าให้ได้ทราบกันว่าความสำคัญของลำไส้มีอะไรอีกมากมายและจุลินทรีย์โปรไบโอติกสายพันธุ์ชิโรต้าแลคโตบาซิลัสคาเซอีสายพันธุ์ชิโรต้าก็จะช่วยดูแลช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้เมื่อลำไส้แข็งแรงทำงานได้ดีก็จะส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีไปด้วยนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันครับคุณผู้ฟังสามารถจะสั่งซื้อยาคูได้ที่สาวยาคูใกล้ๆคุณครับเมื่อวานนี้เปิดเพลงจากอัลบั้ม The Greatest Songs of the 50s ของBarry Manilow เพลง Venus แล้วก็บอกกับคุณผู้ฟังว่าในชุดนี้มีอีกหลายเพลงเลยเดี๋ยววันนี้ลองฟังเพลงนี้กันดูครับงานจากบ้ามชุดเดียวกันนำเพลงในยุค50มาเรียบเรียงร้องใหม่และ Barry Manilow ก็ทำได้ดีเลยครับวันนี้ฟังเพลงที่ชื่อ It's All in the Game ครับ

The Wonder of You จาก Elvis Presley ที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้ส่วนก่อนหน้านั้นได้ฟัง Barry Manilow งานจากอัลบั้มที่นำเอาเพลงในยุค 50s มาเรียบเรียงร้องใหม่เพลงน่าฟังทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อวานนี้เปิดเพลง Venus วันนี้เลือกเพลง It's All in the Game จากอัลบั้มชุดเดียวกันคุณผู้ฟังบอกว่าโอเคชอบเลยขอบคุณมากๆครับและพรุ่งนี้แล้วนะครับที่จะเริ่มเทศกาลกินเจประจำปี2569น้ำมันพืชโอลีนก็ขอส่งความสุขความปรารถนาดีสำหรับคุณผู้ฟังที่กินเจในช่วงนี้เริ่มพรุ่งนี้วันที่10ถึง18ตุลาคมน้ำมันพืชโอลีนของเราก็ชวนคุณมาอิ่มบุญอิ่มใจและเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์สร้างความสุขกายสุขใจในเทศกาลกินเจครับไม่ว่าจะเป็นเมนูทอดเมนูผัดเมนูเจจานโปรดเมนูไหนๆก็อร่อยได้ด้วยน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันพืชของคนไทย 100% เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้คุณผู้ฟังมั่นใจได้ในมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของน้ำมันพืชโอลีนครับเราใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อความอร่อยในทุกมื้อเทศกาลกินเจนี้เลือกอร่อยเลือกโอลีนครับน้ำมันพืชโอลีนอร่อยทุกเมนูเจเสาร์อาทิตย์นี้แวะร้านค้าแวะซุปเปอร์ซื้อของเข้าบ้านก็อย่าลืมน้ำมันพืชโอลีนหยิบมาได้เลยขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ช่วยสนับสนุนน้ำมันพืชโอลีนของเราแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าปลายเดือนนี้ตั้งใจจะไปงาน BIAB Showเพราะว่าจะไปดู Estelon Extreme MK2 ผมส่งรูปให้ดูแล้วคุณผู้ฟังว่าขอไปดูตัวจริงเถอะเพราะว่าสวยสะดุดตาเลือเกินอยากจะรู้ว่าเสียงจะขนาดไหนมีโอกาสขอเชิญเลยนะครับคนที่รักเสียงเพลงคนที่รักเครื่องเสียง30

และรสนิยมของผู้ฟังได้อย่างสมบูรณ์แบบครับตัวใหญ่มีน้ำหนัก200กว่ากิโลต่อข้างนะครับงานนี้ห้ามพลาดเลยมีโอกาสขอเชิญครับงาน BIAV Show 30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิทครับ

0: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
2: BIAV Show, where true sound comes alive.
3: The all-new Nissan Kicks e-POWER. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-POWER. ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan.
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคย Yahoo! ประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ Yahoo ยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอ Yahoo ดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
5: The All New Nissan Kicks e-POWER มาพร้อม Walk Away Lock เดินออกปั๊บก็ล็อกปุ๊บ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐม
3: ว้าวอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
5: คุณผู้ฟังบอกว่าเสาร์อาทิตย์จะมาแล้วเร็วมากๆเลยเผลอแป๊บเดียววันศุกร์อีกแล้วใช่ครับมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยเสาร์อาทิตย์นี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ยังคงต้องเจอกับสภาวะน้ำท่วมขังหรือเรื่องของอุทกภัยเรื่องของจะต้องทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ก็เป็นกำลังใจให้ครับส่งกำลังใจส่งความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่คุณมั่นใจเจอน้ำท่วมแล้วยังไงก็ขอให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่ดียังไงต้องดูแลเรื่องของเชื้อโรคด้วยนะครับทำความสะอาดบ้านแล้วต้องมีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเช็ดทำความสะอาดทั้งเครื่องใช้สิ่งของต่างๆภายในบ้านเพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกๆคนในครอบครัวครับด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่คุณมั่นใจครับ

และได้เวลาที่จะต้องลาคุณผู้ฟังแล้วคืนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้เราได้มีพื้นที่มาฟังเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงเย็นๆแบบนี้ขอบคุณมากๆครับและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราเป็นอย่างดีเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านมีความสุขและสนุกกับวันหยุดสุดสัปดาห์ครับผมกลับมาพบคุณสัปดาห์หน้าเย็นวันจันทร์คืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติ
1: จังหวะ
0: ความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติ
1: จังหวัด
2: หรือปอพอเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทรา

0: ระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คืนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
2: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันทน์เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกราลาซารานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดิลลี อำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างศิลปภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
7: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุมมาสเตอร์คอนโทรลรูมและระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
8: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
7: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จ ภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

0: กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมด
1: สาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิสซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
2: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม round table meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลป

0: วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลีนาซิเด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและชลธรจันยาอ่าน

0: ตกรรมใช่ชื่อว่าหนังสือ Death Temple วัดตายวัดตายนะคุณผู้ฟังถ้าแปลตรงตัว
1: ไอ้วัดมรณภาพไม่ได้ใช่ไหมวัดมรณะ
0: วัดไม่ใช่พระค่ะถ้าพระเนี่ยมรณภาพ
1: แต่เรามรณะวัดมรณะได้ไหม
0: ได้ได้มรณะหรือมรณภาพอีกโอเคแต่ว่าส่วนมากเราใช้กับสิ่งมีชีวิตที่เอ้ยเราใช้กับพระเท่านั้น
1: ก็เลยใช้คำว่าวัดมัดตาย
0: โอเคได้เหมือนกันแต่คุณผู้ฟังผู้จะบอกนะฮะหนังสือเล่มนี้ไม่ธรรมดานะคะ because this book is a sell in the world by amazon.com
1: yes amazon.com you can get it or you can get it at Asia Books or you can get it at Kinokuniya
0: and your Facebook
1: or on my website andrewbiggs.com พร้อมลายเซ็นนะ free
0: very good I have some question how different what is different
1: what is the difference between
0: yes it what is different between Thai or amazon.com
1: oh Thai isMuch more now you're than Amazon.com.
0: Thai, Thai is a cheaper.
1: A little bit cheaper. If you order on Amazon.com, the paperback, the book, it's about 600 or 700 baht because of ka song.
0: Right.
1: But you can order it on Kindle ebook there for $3, which is about like or baht.
0: Ebook.
1: Yes. But if you want a copy of the book, best to go to my website or.
0: Asia Books
1: or Kinokuniya.
0: But if I want to have your signature too, how come?
1: You have to come and visit me at my house and I'll make you a cup of coffee with my new machine.
0: Okay.
1: And then I can sign it for you.
0: He just got a new coffee machine from Australia.
1: Yeah, very excited.
0: From Australia.
1: Actually, if you tap IT website ของผมนะ, I will check license for you.
0: นี่หรือไม่รอไปงาน Book Expo ตอนปลายเดือนนี้ก็ได้นะใช่ไหมฮะ
1: วันที่23ถึงวันที่1 yeah 23rd to the 1st of November Book Expo at Sirikit Convention Center
0: yeah Mr. Andrew will give the signature at this event
1: absolutely yes I will be doing that for sure also actually ท่านผู้ฟังนะวันพุธหน้า4โมงเย็นที่เดี๋ยวผมเล่าอีกฟังดีกว่าครับผมจะได้ไปแจกลายเซ็นด้วยครับวันพุธที่ Asia Books ที่Central World yeah
0: 14ตุลาใช่ไหมฮะ
1: 14ตุลาครับวันที่4โมงเย็นถ้าว่างก็แวะมาเจอกันที่นู่น
0: ได้ค่ะแต่ก่อนถึง14ตุลาปุ๊กขอเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะคุณผู้ฟัง for this book you gave me two books is it right
1: I did yeah one of them is from Thailand one of them is from Amazon.com
0: yes and I would like to tell you and everybody I think about last holiday, last weekend. Yes, I opened the book. Yes,
1: great.
0: And I pay more attention to read it. And I think in the first time, I think I can read about 5 pages. It's
1: good.
0: Okay to
1: five
0: develop my
1: good.
0: English. I think I can. Yes, I think I can. I can read okay 5 pages per day. It's a should be like that. but.คุณผู้ฟังครับปุ๊กคิดว่าปุ๊กน่าจะอ่านสัก5หน้าต่อวันน่าจะเอาอยู่นะ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วปุ๊กก็เริ่มเปิดค่ะจากนี้ปุ๊กเปิดเล่มนี้ปุ๊กเปิดเล่มนี้ปุ๊กก็เปิดจาก Chapter 1เขาบอกว่า Wake up call นะฮะปุ๊กก็ดูลาดราวแล้วว่าเอ๊ปุ๊กเอา iPad ปุ๊กมาวางด้วยดีกว่า I should have my pad maybe iPad can help me to translate some vocabulary if it really difficult I think like that yes one bookAnd one iPad, yes. And one pen, right there, yeah. And I read, oh, she is under frost with a little space to maneuver. นี่คือประโยคแรก
1: Maneuver is ขยับตัวใช่ไหม
0: แปลว่าซ้อมรบอะไรงั้นหรือเปล่าครับ maneuver.
1: Maneuver is no ซ้อมเออใช่มีเหมือนกัน
0: ใช่
1: maneuver แปลว่า
0: ก็ดิกชันนารีมันว่าซ้อมรบปุ๊กยังงงเลยว่ะคุณผู้ฟังครับ
1: แปลว่าขยับ
0: เอาเลยครับคุณผู้ฟังครับพอปุ๊กอ่านจบประโยคนี้ปุ๊กคิดในใจเชียร์ฉันรู้ความหมายอันเดอร์ฉันก็รู้ความหมายไอ้ฟลอร์บอร์ดคล้ายๆขับขามันต้องเป็นไม้พื้นน่ะก็คุ้นๆนะแล้วก็วิสแปลว่ากับอลิเทิลแปลว่าเล็กน้อยสเปซแปลว่าที่เล็กๆทูเมโนเบิลเอาละครับคำนี้ออนุมาไม่เก็ต
1: ที่ยอด
0: ปุ๊กไม่รู้ว่าคำนี
1: ้ที่ซ้อมรบ
0: ใช่ปุ๊กไม่รู้ปุ๊กก็เปิด iPad แล้วปุ๊กก็พิมพ์ที่ซ้อมรบปุ๊กนึกในใจที่ซ้อมรบเกี่ยวอะไรวะ
1: มันนึกแบบโชก army maneuvers ก็คือซ้อมรบ
0: แต่มันเกี่ยวอะไรกับหนังสือ
1: but maneuver ก็คือแบบขยับตัวชื่อ maneuver
0: แค่ประโยคแรกนะคะคุณผู้ฟังปุ๊กก็ได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษถึง2 คำ
1: ได้ยัง
0: และปุ๊กก็คิดว่าโอเค2 คำนี้

0: มีปัญหา
1: แล้วก็มีคำว่า ascertain as well
0: ใช่ครับพอพวกอันต่ออีกประโยคหนึ่งนะครับพี่แอนดู she is being able to
1: ascertain
0: นะฮะ that much amid หรือคะ amid impending hysteria ประโยคนี้ปุ๊กรู้แล้วว่า curtain เนี่ยแปลว่าผ้าม่านปุ๊กเก็ตอยู
1: ่
0: แ
1: ต่ as
0: น
1: ี่
0: ไม่ใช่เหรอผ้าม่านอ่ะ curtain
1: no ascertain ก็คือทำให้แน่ใจ
0: ทิปเลยคุณผู้ฟังเหลือหายทั้งลำ
1: curtain ก็คือ curtain
0: ทำให้อะไรนะ
1: จะคำว่า certain ที่แปลว่าแน่ใจ
0: ทำให้แน่ใจ are you certain
1: น
0: ี่ขนาดเปิด iPad เปิดตอน 5:00 หรือไงตามืดตาบัวคุณผู้ฟังครับขอกลับไปอ่านใหม่5รอบ
1: ascertain ในภาษาอังกฤษแปลว่าตรวจสอบ
0: ตรวจสอบใช่ไหมฮะหล่อนสามารถที่จะทำให้แน่ใจด
1: ้
0: วยการท่ามกลางความตื่นตระหนกใช่ไหม
1: ที่กำลังจะมา impending ก็คือกำลังจะม
0: า
1: โผล่กำลังจะมา
0: ใช่
1: amid is ท่ามกลาง
0: นี่ค่ะประโยคที่2ปุ๊บ ก็ไม่รู้คำศัพท์ไปสัก4คำ คุณผู้ฟังคิดว่าผู้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่คะยังไม่เข็ดอนุมาบอก2ประโยคจะไม่ทำให้อนุมาสะเทือนเพราะอนุมาตั้งเป้าไว้จะ5หน้า
1: ลบ curtain ออกจากผ้าม่านออกจาก ascertain
0: ผมขออนุญาตเอาสักประโยคหนึ่งคุณดูต่อเลยนะอะไรนะ moments ago wooden trap door ใช่ไหม trap door slammed
1: shut
0: above her ก็คือ moment สักครู่ผ่านไปสักครู่นะคะก็มีไอตัวนี้คือว่าอะไร wooden
1: trap door ก็คือ
0: ไม้ป่ะ
1: คือเป็นประตูไม้ที่ซ่อนเอาไว้อาจจะไม่เห็นเลยที่อยู่ในพื้นมันเป็นโดมันเป็น
0: เหมือนเปิดไปห้องใต้ดิน
1: yes.
0: ข้างล่าง
1: yes.
0: ใช่ไหมคะประตูไม้เนี่ยมัน
1: slam shut
0: มันปิด
1: above her
0: ปิดอยู่เหนือหัวเธอนะ with the อะไรเนี่ย
1: clank
0: the clank ที่แปลว่า
1: เสียงของโลหะ clank
0: เกมกระดานเนี่ยปุ๊กคน
1: no.
0: ปุ๊กโตมันบอกว่าเกมกระดาน
1: มันเป็นเสียงของอะไรที่มันทำมาจากโลหะ
0: อ๋อแอนนี่ไงเมทัลลิกใช่ไหมฮะ
1: เมทัลลิกทวิสต์
0: of an ancient lock เชื่อไหมฮะคุณผู้ฟังศัพท์บางตัวปุ๊กไม่รู
1: ้
0: พอป
1: ุ๊
0: กเปิดภาษาอังกฤษมายิ่งทำให้ไม่รู้เท่าเดิม
1: นักเขียน
0: ถ้ามาเจอคนในดูเฉลย
1: ตระหนักควรจะนึกถึงผู้อ่านที่เป็นคนไทยนะ
0: คุณไม่ต้องมานึกถึงผมมากคุณขายทั้งโลกคุณจะมานึกถึงแต่ประเทศไทยได้ไง
1: ทำไมไม่ซื้อแอปนั้นแล้วก็แบบถ่ายรูปแล้วก็มันจะแปลเป็นไทย
0: คุณคะดิฉันจะเก่งภาษาอังกฤษดิฉันไม่ได้เก่ง AI
1: I agree 100% you're absolutely right
0: คิดดูสิคะคุณผู้ฟัง4บรรทัดแปลทุกบรรทัดเลยแล้วบางบรรทัดก็มีตั้ง 2-3 คำนะคุณผู้ฟังมันไม่ใช่แค่คำเดียวแปลมาก็ไม่ถูกกับที่คุณแอนดูตั้งใจจะสื่อสารไอ้แผ่นนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยมึงเนี่ย
1: I'm sorry
0: แต่ว่าประโยคนี้ปุ๊กรู้ทั้งประโยคนะ she thinks she may have passed outbriefly but since coming to อันนี้พวกรู้ทั้งประโยคไม่ต้องแปลอ่านบอกทุกคำ she has อันนี้ก็ไม่รู้ละ
1: wriggled just like that
0: คืออะไรขยับ
1: to wriggle ขยับอย่างนี้ to wriggle เหมือนเป็นหนอนหรืออะไร
0: ขยับเหมือนหนอนใช่ไหมคะบิดตัวเขาบอกบิดผ้า
1: yeah like that exactly to wriggle around
0: บิดตัวไปบิดตัวมา herself allowed to lie
1: on her back
0: อ๋อที่หลังเขา
1: เขาก็แบบนอนหงายทีแรกก็นอนคว่ำเขาก็แบบ wriggled around to นอนหงาย
0: นอนหงายใช่ไหมคะ
1: to lie on your back
0: ก็คือที่หลังของเธอ spitting off accumulate แปลว่าสะสมใช่ไหมฮะ
1: ดินที่สะสม
0: สิ่งสกปรกแดดโอ้โหคุณผู้ฟังครับพูดตรงๆเลยนะฮะใช้กี่บรรทัดนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ10บรรทัดค่ะซัดไป20นาทีค่ะ ออนุมาก็เลยหันไปมองลูกๆว่าลูกแม่อ่านหนังสือลุงแอนดูลูกคือจะโชว์ลูกว่าแม่มีความขยันอ่านเนี่ยแต่วันนี้แม่พอแค่นี้ละ แม่อ่าน10บรรทัดใช้เวลา20นาทีในการค้นหาศัพท์แม่ก็เลยคิดว่าลูกคะแม่พักก่อนดีไหมคะ
1: 333หน้าก็วันละ1หน้าก็1ปีก็เสร็จแล้วไม่ถึง10 1ไม่ถึง10 11เดือนก็โอเคแล้วอ่านแล้ว
0: โอเคเดี๋ยวคืนนี้จะไปเก็บให้หมดหน้านี้เลยอีกกี่บรรทัด1 2 3 4 5 6 7 8 9
1: โอ้ทรมาน
0: ไม่คุณผู้ฟังอย่างเงี้ยดี ตอนแรกคิดจะเอาวันละ5หน้าหลังจากที่ผ่านวันแรกไปเป้าหมายใหม่ค่ะขอวันละ10บรรทัดพออ
1: ันนั้นก็เสร็จภายใน 2-3 ปีนะ
0: ก็พอดีเล่ม2ออกพอดีนะฮะคุณผู้ฟัง
1: เดี๋ยว72มันจะเสร็จ
0: ได้เลยเราพักกันสักครู่ได้เดี๋ยวมาอ่านต่อค่ะ
2: ฟุตฟิตภาษาอังกฤษกับ
3: โอเค English Family
2: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นพบกับ Gen Z มีเรื่องรายการที่เปิดพื้นที่ให้คนต่างเจเนอเรชันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ทาง Facebook สื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
5: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธกส.จะเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่พร้อมเริ่มต้นอาชีพการเกษตรเพื่อผลักดันให้ก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจและมุ่งมั่นให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มวันนี้ธกส.พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกคนด้วยความเข้าใจ
6: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า Mil X The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
2: สนับสนุนข่าวโดย
4: หยุดเลื่อนฟีดเจนซีตัวจริงต้องไม่พลาดพื้นที่ทุกประเด็นร้อนที่วัยรุ่นอินและโลกต้องฟังกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แท็กทีมบริษัท OK Mass เสิร์ฟความเดือดแบบสร้างสรรค์ในรายการเจนซีมีเรื่องพบกับทอล์กสุดมันที่ย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายกระแทกใจคนรุ่นใหม่ทุกสัปดาห์โดยกูรูชวนคุณมาร่วมอินไซต์แล้วก็ปลุกพลังเสียงสะท้อนของคนรุ่นใหม่ไปพร้อมกันแบบเรียลไทม์ไม่มีกักปักหมุดรอชมความสนุกที่พร้อมเขย่าความคิดและก็สร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นเป็นต้นไปผ่านแฟนเพจสื่ออาสาประชาชนแหล่งรวมเรื่องเด็ดที่คุณต้องดูพลาดแล้วจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง
2: คุณกำลังอยู่กับ
3: OK English Family
2: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel www.okmassthai.com
0: Welcome back to OK English. Andrew, I have some question to ask you.
1: Yes, go ahead.
0: Yes, I know you are teacher. You are English teacher in Thailand more than 37 years, mm-hmm. is it right?
1: Yes.
0: And for the writer, I see, because in the past you have a pocketbook in Thai.
1: Many pocketbooks.
0: Many pocketbooks and really popular too. Bestseller yes. too.
1: Bestseller, yeah. ผ่อนบ้านได้กับหนังสือ
0: ไม่ใช่แค่ผ่อนก็ซื้อทั้งหลังAnd I have some question to ask you. Why you write English novel?
1: Because I always wanted to do that. I've always wanted to write a novel in English.
0: It's your dream.
1: It's my dream to do
0: oh,
1: that.
0: Wow.
1: And I did it. And in COVID, when I had to stay at home.
0: Yep.
1: And was starting to feel like I was going crazy because I could not go outside.
0: Yeah.
1: I needed to do something. So I started to write that novel. And I finished it in 1 year.
0: 1 year.
1: In COVID. Oh. And then I went back and rewrote it. It's a dream of mine to be a writer. I'd like to write 10 of those.
0: Yes, it's very good, but I would like to know. We have many stories, but why you write about the about อาชญากรรม?
1: Oh, it's fun to know. It's good fun to read.
0: หนังสืออาชญากรรมเราเขียนว่าอะไรฮะนวนิยาย
1: Crime novels.
0: Why you write crime novels? Why don't we love story or comedy like that?
1: Okay.I'm really bad at writing love stories.
0: Why you say like that? No.
1: I'm terrible at writing love stories.
0: I just can't believe because you have a beautiful heart.
1: Thank you. You have a more beautiful heart. You should be writing love stories. You would write very good love stories. I'm not good at that. Comedy, yes, I like to write comedy.
0: Yeah, because you have a lot of...
1: I think some of this is funny. Some of this is very funny.
0: Okay.
1: มีคนมาบ่นว่าเอ้ยดูหน้าและปกมันครึ้มๆใช่ไหมมันดูเป็นน่ากลัวแต่พอดูอ่านสัก30หน้าแรกมันตลกจริงๆแล้วมันตลก
0: แต่มันเริ่มสนุกแล้ว สิบบรรทัดมันก็เหมือนเล่นเกมแล้วอ๋อคุณจะยืนยันว่าหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กอาชญากรรมเล่มนี้สนุกแน
1: ่มันเริ่มแบบตลก it's funny at first
0: just only for the writer or everybody for the leader too
1: anyway I'm very bad at writing love stories I'm notGreat. I think I'm good at writing that crime stories. That's the only thing I'm good at.
0: That's okay, but I have some question to ask you.
1: Go ahead.
0: When you write some story, that means you must have the data. Is it right?
1: Yeah.
0: And don't forget about this book is about crime. That means you have some experience or where
1: crime.
0: You can. Yeah, crime. Do you have some experience or do you find the data?To write where and how you find the data. Don't forget because the book will good. That means it's a have something real, have something true. Is it right? หนังสือมันจะน่าอ่านมันต้องแบบอิงกับข้อเท็จจริงได้ด้วย
1: No, I know a lot about elephants, but I don't need to have an elephant in my house.
0: That's right.
1: And I think it's the same with this.I think, no, I don't have experience with crime,
0: mm-hmm.
1: but I've read a lot of crime books. I've probably read hundreds and hundreds of crime books. So I've had experience with humanity. I know how people act. Some people act very good. Some people act very bad. And
0: because he is generous too. He meets many people.
1: Yeah. And so I think I can use my experience for that. Plus I have an imagination. I like to think of stories. ผมชอบคิดเรื่องขึ้นตลอดเวลา so yeah I mean you know I don't know it depends if people like it or not a lot of people have read it and said they like it some people didn't มีคนหนึ่งที่ให้หนึ่งดาวนะจาก5 on Amazon
0: you should say thank you
1: absolutely
0: one star that's okay that means he loves you
1: she.
0: Too
1: no
0: she loves you too
1: no I don't
0: if
1: think
0: she don't love you don't have any star for you
1: correct
0: there's yeah. a zero and one also, star that's okay
1: also I think you have to be careful of books that have 5 stars on amazon.com
0: why
1: well because it every
0: maybe it's from your family
1: yes exactly every book
0: I think.
1: No it's true because yeah, every book you know even the best books in the world
0: mm-hmm.
1: have people who give them 1 starEvery book,
0: yes.
1: Some people don't like them. Some people too. And I think it's nice to have that there, which shows that there are different people reading it and different feelings about it. That's fine.
0: Yes, I understand you. Don't forget now is a digital era, is it right? When you post something on Facebook, on YouTube, on X, on TikTok, that means have many, many opinions to comment you.
1: Yes.
0: And you heard about Thua Long. Yes, that's the same.Many opinions.
1: If you see here, like at My Dead Temple on it's got 13 reviews, right? Look.
0: Wow.
1: 5 stars, 86%, 1 star.
0: Why don't have 4 stars, 3 stars?
1: I think in Australia it's got 4 stars. There's a 4 star there in Amazon Australia. They're all different around the world.
0: Yeah.
1: So here there's 21 reviews I've got. Look, there you go. There's 5 star, 4 and a 1. So, you know.It's good. I like that.
0: ปุ๊กบอกแค่ปุ๊กเห็นคนให้ดาวปุ๊กก็ดีใจแล้ว That means they read our book. They read my book.
1: Yes.
0: จะไม่นี่สตาร์ไม่มีสตาร์แค่คุณเข้ามาให้รับ We are happy.
1: Yeah.
0: That's right.
1: I'm very excited and thank you for taking the time to.
0: Yes. And can you tell everybody what book's about? What is it inside the
1: book? It's about a woman, an American lady who disappears in a Thai temple.
0: In the Thai temple, why appear?
1: she disappears. Disappear ก็คือหายไปหายตัวไป
0: Why she disappear?
1: Well, we don't know. And her uncle in Bangkok, who lives in Bangkok.
0: Oh, yeah.
1: His name is Sam.
0: Yeah.
1: He has to try and find her. And he has trouble.
0: The actress is, name is...
1: The temple is called Wat Thammanilan. But they call it the Dead Temple. Chaya, ก็คือ Dead Temple. The nickname.
0: Oh.
1: Because it looks after poor people who are in the last stage of cancer or disease. And they're about to die. So they... มาดูแลมารักษาไม่ใช่รักษาก็ดูแลให้
0: ไ
1: ป
0: อย่างสงบ
1: ไปอย่างสงบเอาง่ายๆอย่างนั้นเลย
0: Who is นางเอก Who is the actress
1: The นางเอก in this the main actress her name is well strangely there probably isn't one Morden I guess is the one of the workers at the temple is a young lady very oh
0: ไม่ใช่คนที่หายไปเป็นนางเอก
1: Oh Liz sorry yeah well Liz หายไป
0: Liz ไม่ใช่แป้งใช่ไหม
1: NoThere is no bang in this story.
0: Okay. Yes, sir. Oh, how many page for this book? How many page? 333. 333.
1: Well, originally it was like 600 pages, but I cut it down.ทีแรกมัน600หน้านะแต่ผมตัดเหลือ
0: ขอบคุณพระเจ้าแค่10บรรทัดปุ๊บก็ปาเข้าไปจะครึ่งชั่วโมงคือ600บรรทัดคุณผู้ไอ้600หน้าสงสัยอ่านมันลูกโตอ่ะ Yes
1: No it's far anyway yeah if you ถ้ามีเวลาครับมัน
0: อ่านไม่ยากนะเพราะว่า
1: ที่จริงพอเริ่มแล้วหลังจากหน้าแรกนะมันจะยากมันไม่ยาก
0: ทำไมคุณต้องวางหน้าแรกให้มันยากล่ะ
1: I don't know. มันต้องตั้งฉากใช่ไหมครับมันต้องมี
0: ตั้งกาก
1: เรื่องที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ใต้เพดานไม่ใช่เพดานนะใต้ไม้ที่อยู่บน
0: พื้นไม้
1: พื้นไม้
0: yeah.
1: แล้วก็เขาอยู่ได้ยังไงที่นู่นแล้วก็เขาจะออกหรือไม
0: ่
1: แล้วก็ที่สำคัญเขาโดนนิ้วตัด
0: โดนตัดนิ้ว
1: ตัดนิ้ว
0: อย่างประโยคนี้ค่ะ is a shallow hole
1: yeah
0: อันนี้
1: shallow ก็คือไม่ลึก
0: อ๋อหลุมโฮแปลว่าหลุม
1: ใช่มันจะเป็นหลุมไม่ลึก
0: อ๋อแล้วก็ hence her
1: inability ไม่สามารถที่จะขยับตัวมาก
0: to move too much and it stinks
1: ก็คือมีกลิ่นเหม็น
0: อ๋อ of blood เกี่ยวกับเลือด
1: ใช่
0: and dirt สกปรก and
1: wetness
0: ความเปียกชื้น
1: ความเปียกชื้น
0: and acorn ข้าวโพดเก่าๆครอบเปลือกข้าวโพดเก่าๆ
1: ใช่ครับ
0: that job in her side ด้านข้าง
1: jab ก็คือจิ้ม
0: อ๋อเปลือกว่าโอ้คุณผู้ฟังปุ๊กอ่านแค่2บรรทัดครึ่งปุ๊กได้คำศัพท์เพียบเลย2บรรทัดครึ่งนี่ทำให้รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะมากประเด็นคือจะจำได้ไหมเนี่ย แต่ว่าคุณผู้ฟังครับมันต้องเริ่มจากการอ่านก่อนใช่ไหม
1: Yes absolutely ถ้ามีเวลาก็อ่านนะครับแล้วก็บอกผมด้วยว่าคิดยังไง leave a review ก็ได
0: ้คุณผู้ฟังมาท้ากับปุ๊กไหมคะ อ่านหนังสือคุณแนนดูใครอ่านจบก่อนคนนั้นชนะแต่ห้ามการอ่านเกินละ10หน้านะฮะ
1: หมดเวลาพอดีครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่วัน Have a good weekend
0: Yeah
1: Have a great weekend We'll see you on Monday สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: รับฟังรายการ
3: OK English Family
2: ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channelคุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
8: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
9: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
8: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
9: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
8: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
9: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
8: ้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00
9: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
10: ความสำเร็จแม้จะดูเหมือนไกลแต่ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมบริษัท OK Mask รับจัดอีเวนต์ทุกประเภทสุดอลังการในงบประมาณที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นงานอบรมสัมมนาเปิดตัวสินค้าพิธีมอบรางวัลงานแต่งงานงานรื่นเริงตามเทศกาลทุกรูปแบบทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์เราพร้อมให้คำปรึกษาช่วยวางแผนออกแบบงานให้เหมาะสมกับความต้องการประสานงานจัดหาสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกบริการอาหารและเครื่องดื่มพิธีกรการแสดงโชว์ต่างๆรวมถึงระบบแสงสีเสียงพร้อมทีมงานดูแลทุกขั้นตอนสร้างความประทับใจให้อีเวนต์ของคุณคืองานของเราต้องการจัดงานนึกถึง OK Mask 02-618-7781-4
11: ฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา6ปีผลที่ได้จากสงครามฝากไว้ให้ก็คือความยากจนข้นแค้นแสนเข็ญด้วยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกหย่อมหญ้าโดยเฉพาะเครื่องนึ่งห่มขาดแคลนอย่างยิ่งพระเนในวัดต่างๆมีสบงจีวรชุดเดียวก็เป็นบุญหนักหนาแล้วพวกเราเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่หลายรูปวันหนึ่งสามเณรพรมซึ่งเป็นหลานหลวงปู่รูปหนึ่งด้วยเขาเห็นสามเณรชุมพลห่มจีวรใหม่และสวยจึงถามว่าจีวรนี้ท่านได้แต่ไหนมาเนนชุมพลตอบว่าเราเข้าไปทำวาระถวายหลวงปู่หลวงปู่เห็นของเราขาดจึงประทานมาให้ผืนหนึ่งเมื่อถึงวาระเนนพรมจึงห่มจีวรขาดไปนวดเท้าหลวงปู่ด้วยความคิดว่าจะได้อย่างเขาบ้างพอเสร็จวาระกำลังจะออกมาหลวงปู่เห็นจีวรขาดคงจะสงสารหลานเป็นจับใจจึงลุกไปเปิดตู้หยิบเอาของมายื่นให้พร้อมกับสั่งว่านี่เอาไปเย็บให้ดีอย่าห่มทั้งที่ขาดอย่างนี้สามเณรพรมต้องจำใจรับได้กับเข็มจากหลวงปู่อย่างรวดเร็วด้วยความผิดหวังร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัท OK Mask จำกัด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายยุติกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระรากายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
2: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570 โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร ในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
5: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางรบข.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมรบข.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของรบข.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะยกไปอยู่ในรบข.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในนวข.ด้วย
4: ด้านนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้ง2แนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมนวข.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
2: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอี้ยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
7: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางต่างกับปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมก็ได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
6: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
8: นางสาวเยาวเร่แซ่โค้พาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2566 69นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
2: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
9: ายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองตรังโดยประชาชนชาวตรังได้ร่วมกันแต่งชุดขาวร่วมประกอบพิธีกรรมละบาปบำเพ็ญบุญถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของชาวตรังให้คงอยู่คู่เมืองตรังตลอดไปตลอดจนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดขาวร่วมพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชนพิธีหามเกี้ยวพระข้ามแม่น้ำตรังพิธีลุยไฟและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
2: กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
6: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามทงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมากประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายและจับคู่อาหารโปรตีนคุณภาพเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนด้านนายแพทย์อรรถสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกล่าวว่าการปรุงอาหารเจควรลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมพร้อมอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ใช้หลักจานอาหาร211แบ่งเป็นผักครึ่งจานข้าว1ใน4และโปรตีนทางเลือก1ใน4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนาฤมลอุดมพรรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
10: นางสาววรนิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3,000ถึง 4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชังและกุ้งมังกร 1,786 ตัวอย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
11: ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคช่างหีบรันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลักหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสร้างความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความปรองดองในสังคมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมโบราณโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความรู้ด้านพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจริญพรว่ากำหนดการจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันประมุ่งกิจทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:22รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นมีมติ45-2เสียงในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพกองกำลังทหารสหรัฐในญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503รวมถึงแก้ไขข้อกำหนดการส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยหลังนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมากทั้งนี้นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมถึงกวดขันวินัยทหารและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีภัณฑ์และปุ๋ยของอินเดียประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกินร้อยละ30สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินมานานหลายปีตัวยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณร้อยละ170และบางรายการสูงถึง7เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยรวม492เหรียญทองสำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาพาราไทยคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าผลงานในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2023โดยครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลด้านเจอร์แมนมาเกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าในการแข่งขันครั้งที่แล้วทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ขณะที่สายสุนีจนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุด
15: ในเมื่อจริงๆอ่ะพี่เบลก็อยากได้ทั้ง3เหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกสำหรับตัวเองเลยนี่ค่ะก็คือขอให้1เหรียญทองก่อนนะคะเพราะคราวที่แล้วพี่ก็ได้1เหรียญทองก่อนนะคะตอนนั้นที่ลง6อีเวนต์นะคะแต่แมตช์เนี้ยพี่ลงเพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็คือ9อีเวนต์เนี่ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในร่างกายเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ย
14: นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชนาชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเข้าพบนายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมณสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยนายมหัทนะยืนยันว่าธนาคารจะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทควันโดไทยรวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนต่อไปด้านโค้ชเชเปิดเผยว่าหลังพักฟื้นร่างกายนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชลอาร์ตเกมที่ซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองพร้อมส่งนักกีฬาอีกชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
17: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
18: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลัง ด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน

0: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านมายังรายการ World in Perspective ครับนานาสารพันเรื่องราวของโลกครับที่จะเอามาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นนี้เวลาค่ำๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันศุกร์วันนี้สบายๆกันด้วยเรื่องของเทรนด์ความโสดครับมาส่องเทรนด์ความโสดระดับโลกกันว่าทุกวันนี้คนรุ่นใหม่หรือจะเป็นรุ่นใดก็ตามทีเนี่ยนะครับนิยมที่จะใช้ชีวิตแบบโซโล่และไม่อยากจะผูกมัดตัวเองกับการที่จะต้องทำตามค่านิยมของสังคมที่เคยยึดถือกันมาในสมัยก่อนก็คือว่าถึงเวลาช่วงหนึ่งก็ต้องมีครอบครัวแต่งงานมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองทุกวันนี้เทรนด์ความโสดนั้นกลายเป็นค่านิยมสำคัญไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างที่สัมผัสได้เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายประเทศมาดูปัจจัยที่ผลักดันเทรนด์ความโสดระดับโลกกันในวันนี้ครับ
2: เรื่องข

แตกต่างกันออกไปในแต่ละระดับแต่ที่แน่ๆเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปแล้วในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายนะครับประเทศที่รายได้สูงอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นซึ่งเป็นสังคมที่ตอนนี้คนก็เริ่มที่จะหันมาเป็นโสดมากยิ่งขึ้นแล้วค่านิยมที่จะต้องแต่งงานมีลูกนั้นเป็นเรื่องของอดีตสัปดาห์ก่อนๆนั้นเล่าเรื่องของจีนครับว่าทุกวันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยในการที่ผู้หญิงหันมาใช้ชีวิตโสดมากขึ้นทั้งๆที่เป็นสังคมที่มีค่านิยมส่งเสริมการแต่งงานส่งเสริมการมีครอบครัวอย่างมากเลยมาดูสถิติแล้วก็ดูแรงจูงใจของคนที่ใช้ชีวิตโสดในทุกวันนี้กันดูครับว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาเหล่านั้นชอบที่จะเป็นโสดกันก่อนอื่นเริ่มที่กรุงเทพมหานครก่อนดีกว่ามีผลสำรวจมาพบว่าคนโสดส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองก็ที่กรุงเทพนี่แหละครับมากที่สุดกว่าภาคอื่นๆกว่า 50% เนี่ย 50% เศษๆเนี่ยเป็นคนโสดในช่วงอายุ 15-26 ปีรองลงมาช่วง 26-36 ปีจะมี 29% และ 37 ปีถึง 49 ปีวัยกลางคนไปเนี่ยนะครับก็จะมีสัดส่วนประมาณ 20%และ1ใน3ของคนโสดทั้งหมดเนี่ยนะครับจะจบปริญญาตรีขึ้นไปผู้ชาย 25% และหญิง 42% อันนี้เป็นสถิติเบื้องต้นให้รับทราบปรากฏการความโสดในกรุงเทพมหานครและในเมืองไทยก่อนในภาพรวมว่าตอนนี้ผู้หญิงจะเป็นโสดมากกว่าผู้ชายและมีแนวโน้มที่จะมีการศึกษาดีกว่าแล้วครับสำหรับคนที่จะเป็นโสดไม่ใช่เรื่องแปลกใจแล้วครับที่ตอนนี้คนมีแนวโน้มจะเป็นโสดมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าปัจจัยที่ทำให้คนไทยโดยเฉพาะหนุ่มสาวเลือกเป็นโสดมากขึ้นเหมือนและแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรดังนั้นมาดูกรณีเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาผลสำรวจออกมาชัดเจนว่า30%ของประชากรบอกว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องสำคัญของชีวิตสิ่งสำคัญคืออาชีพความก้าวหน้าในการงานและการเงินต่างหากยิ่งกว่านั้นนะครับในงานวิจัยบางชิ้นบ่งชี้ว่าภาวะเครียดซึมเศร้ามีผลต่ออัตราการหย่าร้างและการเลือกเป็นโสดของผู้คนสัมพันธ์กับความต้องการทางเพศที่ถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งคนสมัยนี้เผชิญภาวะซึมเศร้าเป็นกันหลายคนแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ทำให้เป็นหนึ่งปัจจัยที่ผู้คนเลือกที่จะเป็นโสดเพราะชีวิตมีความเครียดมีความเศร้ามากเหลือเกินนี่ยังไม่พูดถึงกิจกรรมในแต่ละวันนะครับที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยบางคนบอกความก้าวหน้าหรือว่าคำว่าศิวิไลขึ้นมาเป็นคำพูดในการอธิบายว่าคนที่ถูกตั้งบรรทัดฐานหรือว่ากฎเกณฑ์ธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยเป็นมาเรื่องของการต้องแต่งงานตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วมีหัวก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับหรือจะใช้คำว่ามีอิสรภาพในการคิดและความเชื่อในมุมมองของความรักการแต่งงานหรือแม้แต่เรื่องของเซ็กก็ตามทีซึ่งผู้คนในปัจจุบันนี้มีความรับรู้ต่อเรื่องดังกล่าวแตกต่างออกไปจากสังคมสมัยก่อนอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามองว่าความรักการแต่งงานและเซ็กส์เนี่ยนะครับเป็น3เรื่องที่แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงไม่จำเป็นที่ว่ามีความรักแล้วจะต้องแต่งงานเสมอไปหรือไม่จำเป็นที่ว่าการสงวนเซ็กไว้กับการแต่งงานนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงอะไรทำนองนี้แหละครับยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยดีกว่าว่าผู้หญิงบางคนในสมัยนี้อาจจะแต่งงานกับสามีที่เป็นเกย์มีลูกจากการผสมเทียมอันนี้ยกตัวอย่างแบบเป็นมโนภาพขึ้นมานะครับทำเด็กหลอดแก้วขึ้นมาทั้งคู่ต่างก็ไปมีอะไรกับคนอื่นมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ว่าแต่งงานมีลูกแล้วเช่นกันรักกันในฐานะเพื่อนชีวิตคู่มีความลงตัวไม่ได้ก้าวก่ายกันว่าจะต้องห้ามปรามไม่ให้ไปมีอะไรกับใครอื่นอันนี้คือความเสรีแบบสุดยอดเลยนะครับที่เชื่อแน่ว่ามันคงจะเป็นเรื่องผิดแปลกสำหรับหลายคนและในสังคมและวัฒนธรรมในบางที่ด้วยล่ะครับแต่มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่จริงๆในหลายที่นะครับที่ตอนนี้การแยกแยะกันระหว่าง3เรื่องนี้เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมาดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับพบภาวะการหมดอาลัยตายอยากในเรื่องทางเพศในหมู่คนรุ่นใหม่อย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยล่ะครับสำหรับรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการจะส่งเสริมอัตราการเกิดส่งเสริมให้คนหันมาแต่งงานกันมากขึ้นมีครอบครัวกันมากขึ้นและมีบุตรไม่ว่าจะเป็นการลงทุนสร้างสถานอนุบาลบุตรให้มีความสะดวกสำหรับคุณแม่ไม่ต้องพะวงว่าจะต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูกนะครับหรือการให้แรงจูงใจบางประการในการคลอดบุตรเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรูปของการสนับสนุนเป็นตัวเงินแต่กระนั้นเรื่องดังกล่าวมันเป็นประเด็นของสังคมที่ไม่มีใครสามารถจะมาชี้ขาดหรือชักนำได้เพราะการแต่งงานการมีบุตรเป็นเรื่องส่วนตัว

0: วเป็นเรื่องภายในของบุคคลเองจากการสำรวจก็เลยพบว่าหนุ่มสาวที่ทุกวันนี้มีความรู้สึกหมดอะไรตายอยากจะมีครอบครัวไม่ต้องพูดถึงจะมีครอบครัวแหละครับแค่จะมีแฟนหรือออกเดทก็แทบจะไม่อยากจะมีกันแล้วหนุ่มสาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ขี้เกียจจะไปเดทแหละต้องใช้คำนี้คือรู้สึกว่าไม่อยากจะไปคุยไปเที่ยวไปกินข้าวไปสานสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกว่าต้องเสียเวลาคุยเสียเวลาไปออกเดทใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อจะไปมีความหวังว่าจะมีแฟนหรือแม้แต่จะไปมีอะไรกันเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากน่ารำคาญเป็นภาระเป็นการลงทุนที่เกินไปมากกว่าจะเป็นความรื่นรมแล้วสู้อยู่บ้านดูหนังดูซีรีส์กินบะหมี่สำเร็จรูปเล่นเกมอ่านอนิเมะนะครับหรือจะแชทกับ AI ทำงานอดิเรกที่ตัวเองชอบใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่ตัวเองมีความสุขกับมันจริงๆเขามองว่าตรงนี้แฮปปี้กว่ากันเยอะเลยบางคนทำงานหนักมาตลอดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์อยากตื่นสายทิ้งร่างนอนสบายอยู่บ้านดู Netflix ดีกว่าแบกสังขารไปเดทไปยิ้มไปปั้นหน้าแหละครับไปมีมารยาทกับใครที่อาจจะไม่แน่ใจว่าจะราบรื่นแค่ไหนหรือจะได้กลายเป็นแฟนกันจริงๆหรือไม่เพราะถ้าออกเดทแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นจากนั้นเขามองว่าเป็นการเหนื่อยฟรีแถมเป็นการลงทุนที่เสียสตางค์ด้วยนอนเล่นอยู่บ้านสบายดีกว่าวันจันทร์จะได้มีเรี่ยวแรงไปทำงานต่อนี่คือสไตล์อินโทรเวิร์ตแบบญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นหากใครมีโอกาสเป็นนัดหมายกับคนญี่ปุ่นก็อย่าแปลกใจว่าสเกดูลหรือว่าตารางชีวิตเขาจะแน่นมากไม่มีเวลาว่างปฏิเสธเราเป็นพลวันไม่ใช่เพราะว่าเขามีภารกิจธุระปะปังที่มันยุ่งขนาดนั้นแต่เพราะเขารักความเป็นส่วนตัวรักเวลาว่างและหวงแหนเวลาอันมีค่าเหลือเกินที่ไม่อยากจะเจียดแบ่งให้ใครง่ายๆแหละครับนี่คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแล้วครับที่สเกดูลคนญี่ปุ่นแน่นหนาตลอดเวลายากที่จะมีเวลาว่างมาออกเดทหรือมาเที่ยวเล่นสังสรรค์กับเราง่ายๆแหละครับภาวะการเป็นโสดไม่สร้างครอบครัวในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกาและญี่ปุ่นบ่งชี้ว่าเกิดจากค่านิยมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปความสุขความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่การมีครอบครัวความอบอุ่นมีบ้านมีสนามหญ้าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือมีเปียโนในบ้านอีกต่อไปครับแต่ความสุขของผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะมาจากการมีงานทำมีเงินใช้พอประมาณไม่ขัดสนและก็สามารถเอาเงินนั้นไปซื้อความสุขซื้อประสบการณ์ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้เอาไปลงทุนในสินทรัพย์คงรูปอย่างเช่นบ้านและที่ดินเหมือนเช่นคนสมัยก่อนที่เคยใฝ่ฝันกันเราเลยมักจะได้ยินคำว่า you only live once คือเกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้คุ้มยอมลงทุนเดินทางไกลเพื่อไปกินอาหารบางอย่างที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้กินเห็นสิ่งหรือสัมผัสกับประสบการณ์บางอย่างในชีวิตที่ครั้งหนึ่งต้องได้เห็นต้องได้สัมผัสบ้างบางคนทุ่มเวลาไปกับการออกกำลังกายฟิตหุ่นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลที่ญี่ปุ่นนะครับนอกจากจำนวนคนที่ใช้ชีวิตแบบอินโทรเวิร์ตลักษณะนี้มีมากขึ้นแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงคนที่มีความป่วยไข้ทางสังคมที่แยกตัวเองออกจากชีวิตจริงนะครับก็คือซ่อนตัวออกจากความจริงฮิกิโกโมริซึ่งเป็นกลุ่มคนที่หมดอะไรตายอยากใช้ชีวิตไปวันๆแบบรอวันตายไม่มีความปรารถนาอะไรทั้งสิ้นในชีวิตนี้แล้วปัจจุบันยังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมญี่ปุ่นครับเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นอีกแล้วนะครับในเวลานั้นยุค90ปลายๆเศรษฐกิจย่ำแย่ผู้คนตกงานคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นวัยรุ่นอยู่ในวันนี้อายุอานามก็มากขึ้นแล้วครับเข้าสู่วัยกลางคนคนที่ต้องเลี้ยงดูคนกลุ่มนี้ก็เลยเป็นพ่อแม่ที่มีอายุมากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นวัย80ขึ้นไปแล้วล่ะพอพ่อแม่วัย80ขึ้นไปเนี่ยเสียชีวิตลงก็เริ่มพบว่าคนเหล่านี้ประสบภาวะทุพพโภชนาการอยู่ในบ้านตามลำพังกรณีเช่นนี้มีมากขึ้นเรื่อยนะครับและเป็นปัญหาที่รัฐบาลกำลังพยายามจะแก้ไขอยู่ไลฟ์สไตล์ของคนหนุ่มสาวญี่ปุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่สู้ไม่ไหวกับความเครียดจากการทำงานหนักอันเป็นมรดกของคนรุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือการเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดประชากรชนบทที่เบาบางลงมีบ้านร้างบ้านราคาถูกอยู่มากคนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งนะครับหันกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดแบบเรียบง่ายแบบนี้ก็มีเหมือนกันแหละครับนั่นก็เป็นเทรนด์ที่มันสวนทางกับความต้องการหรือค่านิยมที่จะต้องมีครอบครัวมีบ้านมีรถมีความสำเร็จมีความอบอุ่นแต่กระนั้นนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาของการมีบุตรน้อยสังคมผู้สูงอายุซึ่งประชากรทุกวันนี้ก็หดหายลงไปเนี่ย นอกจากบรรดารัฐบาลจะกระตุ้นด้วยมาตรการต่างๆแล้วล่ะครับเพื่อจะจูงใจให้คนมามีครอบครัวอีกหนึ่งฝากฝั่งก็คือส่วนของภาคประชาชนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตผู้ที่ทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนะครับในการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเลกาซีหรือตำนานความสำเร็จของการมีครอบครัวในแบบฉบับอบอุ่นก็คือเป็นแนวของอนุรักษ์นิยมที่ต้องการให้คนกลับมามีครอบครัวอย่าไปเป็นโสดกันเลยเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสหันมามีครอบครัวดีกว่าชีวิตในฝันของคนคือการมีครอบครัวนี่คือค่านิยมที่บรรดาผู้ที่ผลิตคอนเทนต์ที่ต้องการจะสู้กับกระแสอินโทรเวิร์ตเนี่ยพยายามจะทำอยู่อย่างในอเมริกาเองก็มีคอนเทนต์ที่นำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงที่มีชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์สุขภาพดีอยู่ในฟาร์มทำขนมปังทำเนยปลูกผักสวนครัวเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่บ้านอบอุ่นมีลูกวิ่งเล่นสนุกสนานคุณแม่ทำอาหารนี่คือภาพลักษณ์ในแบบฉบับค่านิยมดั้งเดิมที่เขาพยายามจะนำเสนอเพื่อจะสู้กลับบรรดากระแสอินโทรเวิร์ตเหล่านั้นอย่างกรณีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งใน Instagram ที่นำเสนอเรื่องราวแบบนี้แหละครับที่ชื่อว่าเบลเลรีน่าฟาร์มมีคนติดตามถึง9ล้านกว่าคนเป็นอดีตนางงามอเมริกาครับเป็นนักบัลเล่ดูดีมากเลยครับผมบลอนด์แต่งงานกับมหาเศรษฐีมีไร่นาในฝันเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่ทำอาหารจัดดอกไม้มีลูก8คนคลิปนี้นะครับมีคนดูเป็นล้านครั้งและดูซ้ำๆไม่เบื่อการผลิตคลิปนั้นเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีความดึงดูดคนดูให้มีความรู้สึกว่าอยากจะดูอยู่ยาวๆการตัดต่อเนียบแสงสวยมีมุมมองน่าสนใจแม้แต่คนที่ไม่นิยมจะมีครอบครัวมาดูคลิปนี้ก็อดไม่ได้ที่จะดูต่อไปไม่อยากจะหยุดดูแน่นอนครับคลิปนี้สร้างรายได้มหาศาลคนก็เลยพากันทำคอนเทนต์ในลักษณะนี้กันมากขึ้นแหละครับเราก็จะเห็นคอนเทนต์ในลักษณะที่เป็นไปในทางต่อกรกับคอนเทนต์ของชีวิตอินโทรเวิร์ตคอนเทนต์รักความเป็นส่วนตัวคอนเทนต์ที่ไม่เป็นมิตรกับการแต่งงานและมีครอบครัวนั่นเองนัยยะหนึ่งของคนดูนั้นไม่ใช่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะทำตามซะทีเดียวแต่ดูเพราะความบันเทิงดูเพราะความผ่อนคลายเหมือนหนีออกจากชีวิตประจำวันอันเต็มไปด้วยปัญหาความเครียดและเข้าสู่โลกแห่งความฝันสักชั่วขณะก็ยังดีแหละครับความตั้งใจของคนผลิตคอนเทนต์ลักษณะนี้ก็เป็นไปเพื่อที่จะจูงใจให้ผู้หญิงสมัยนี้นะครับมามีครอบครัวกันดีกว่ามีบ้านที่อบอุ่นมีสามีมีลูกนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงของผู้หญิงอย่าไปคิดทะเยอทะยานจะไปเป็นหมอเป็นทนายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักเดินทางแสวงหาเสี่ยงโชคไปเลยเพราะปลายทางจะนำมาสู่ความเศร้านี่คือค่านิยมอีกด้านหนึ่งที่ส่งเสริมกันอยู่ว่าอยากจะให้คนมามีครอบครัวกันมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาที่คนเป็นโสดนั้นจะแก้ไขได้ด้วยนโยบายรัฐบาลอย่างเดียวคงเป็นไปได้ยากเพราะเป็นมิติของประชากรศาสตร์มิติของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของผู้หญิงนะครับมิติของ gender equality และยังมีมิติของการปะทะกันระหว่างกลุ่มที่รักอิสระกับกลุ่มที่ต้องการจะนำพาค่านิยมการมีครอบครัวให้กลับมาเป็นทัศนคติหลักในสังคมยุคใหม่อยู่สำหรับสังคมไทยครับจากข้อมูลสถิติที่ยกมาชัดเจนว่าการเลือกเป็นโสดเกิดขึ้นกับชนชั้นกลางในสังคมเมืองและเกิดขึ้นกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายซึ่งประเด็นนี้ค่อนข้างแตกต่างจากสังคมอื่นครับเพราะว่าค่านิยมในการเลี้ยงลูกสาวกับลูกชายนั้นต่างกันในเมืองไทยลูกสาวจะถูกเลี้ยงแบบเข้มงวดมากกว่าเด็กหญิงไทยหรือผู้หญิงไทยจึงมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่าเด็กผู้ชายโดยเปรียบเทียบนะครับไม่ได้หมายความว่าผู้ชายจะรับผิดชอบน้อยกว่าเสมอไปนะครับอันนี้พูดถึงในกรณีในภาพรวมที่พยายามจะยกเอาโครงสร้างของสังคมมาอธิบายมากกว่าแหละครับเราก็จะพบเห็นว่าในมหาวิทยาลัยหรือการศึกษาระดับสูงนั้นสุภาพสตรีก็จะมีจำนวนเหมือนจะมากกว่าผู้ชายแหละครับทำให้ท้ายที่สุดแล้วมีผู้หญิงชนชั้นกลางที่ทำงานเก่งหาเงินได้เยอะในสัดส่วนที่สูงนะครับพอถึงวันที่จะหาคู่แต่งงานสุภาพสตรีไทยที่มีศักยภาพเหล่านี้ก็พบว่าไม่มีผู้ชายที่มีฐานะความรู้หรือสมบัติที่ทัดเทียมเหมาะสมพอจะเลือกไปเป็นสามีก็เลยอยู่เป็นโสดดีกว่าแหละครับเพราะว่าผู้หญิงไทยไม่นิยมแต่งงานกับคนที่มีสถานะในทางเศรษฐกิจน้อยกว่าอันนี้พูดถึงกรณีส่วนใหญ่นะครับและมีแนวโน้มว่าถ้าผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายที่มีสถานะที่ด้อยกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะนำมาสู่ปัญหาครอบครัวก็ได้เพราะฉะนั้นครับปัญหาคนโสดเนี่ยหรือปัญหาอัตราการเกิดต่ำ เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวพันกับความคิดความอ่านทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในสังคมยุคใหม่วันนี้ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับฟังเรื่องราวของเราในวันนี้ว่าด้วยเรื่องของคนโสดในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยุคนี้แหละครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสถานที่ต่างๆในโลกของเราแหละครับแต่ไม่ว่าเราจะเป็นโสดหรือไม่แหละครับหากเราคิดดีกระทำดีแล้วก็ใช้วาจาคำพูดที่ดีก็นำไปสู่ความสุขและความสมดุลได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแหละครับวรรณชัยจิตวงศ์ลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตแจ้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาบริเวณพื้นที่ปลายแม่น้ำบางปะกงบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
8: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนพิจารณาแนวทางเพิ่มเติมการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพื่อช่วยลดระดับน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่อำเภอบ้านโพอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารอำเภอบางปะกงอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในเขตอำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราจีนบุรีทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาสภาพการไหลของน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงข้อจำกัดการระบายน้ำแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ระดับน้ำทะเลและปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ำสามารถระบายออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดระยะเวลาการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตำบลผงเพงหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำนายทัศนัยสุธาพศรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประชุมเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อบต.ผงเพงโดยคาดว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำลงเรื่อยๆในสัปดาห์หน้าหากระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอีกประมาณ30เซนติเมตรจะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกระหว่างนี้จะเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ท่วมขังและกำจัดยุงหลังจากสูบน้ำออกหมดแล้วจะสำรวจความเสียหายและประสานติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดเตรียมรับมืออุทกภัยป้องกันน้ำท่วมเขตเมือง
9: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองนาท่อมและประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ด อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยคลองลำเบ็ดเป็นเส้นทางรับน้ำจากพื้นที่แนวเทือกเขาบรรทัดก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาและเป็นเส้นทางผ่านน้ำสำคัญในการลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ชลประทานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดพบเงินสดกว่า23ล้านบาทและการสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
10: นายปิยะสิริวัฒนวรางคูลปลัดกระทรวงยุติธรรมนำแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินที่รวมกับ5หน่วยงานโดยเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานตั้งแต่การตรวจพบตรวจสอบสืบสวนสอบสวนไปจนถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินเริ่มจากการตรวจพบผู้ต้องสงสัยสัญชาติเมียนมากำลังขนเงินสดกว่า23ล้านบาทนำออกนอกประเทศเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1พบธนบัตรจำนวนกว่า23ล้านบาทเตรียมนำออกไปยังประเทศเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเงินของกลางเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติดและสแกมเมอร์ผู้ต้องหายังสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยทำบัตรประจำตัวประชาชนหัวศูนย์ตั้งแต่ปี2566ทั้งยังพบความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางต่างด้าวและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องหลายกระทงมีความเชื่อมโยงกับขบวนการปลอมแปลงบัตรประชาชนและสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินให้กลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับ Unseen Worldwide รายการวัฒนธรรมจากทั่วโลกนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 3 ทุ่มทาง FM 93.5 MHz วันนี้พัชชาสุภชรินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเรามาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความตายและการใกล้ตายนะคะวันนี้จะพูดถึงแนวทางของชาวจีนกันบ้างในครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายจีนมักจะมีความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษผสมผสานกับทัศนคติสมัยใหม่ที่สะท้อนแนวคิดแบบตะวันตกค่ะความเชื่อและแนวทางปฏิบัติในประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับความตายและการเสียชีวิตได้รับผลกระทบจากศาสนาหลัก3ศาสนาของประเทศได้แก่ขงจื้อเต๋าแล้วก็พุทธแม้ว่าการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในปี1949และการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ตามมาในช่วงกลางทศวรรษ1960ถึง1970จะทำให้การนับถือศาสนาในจีนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและก็ค่านิยมประเพณีของทั้ง3ศาสนาก็ได้แทรกซึมเข้าไปในวัฒนธรรมของจีนนะคะผู้ย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกาได้นำค่านิยมและประเพณีเหล่านั้นมายังอเมริกาด้วยซึ่งพวกเขาก็ได้ผสมผสานกับแนวทางของคริสเตียนเกี่ยวกับความตายและการเสียชีวิตลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋ามีอิทธิพลต่อความคิดและการปฏิบัติของชาวจีนมากที่สุดเนื่องจากมีรากฐานมาจากบรรพบุรุษทั้งสองลัทธินี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเชิงปรัชญาเกี่ยวกับชีวิตและความตายรวมถึงระบบความเชื่อทางศาสนาด้วยค่ะตามความเข้าใจของขงจื้อคนเราไม่ควรกลัวความตายหากใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมตามคำสอนของเทียนหมิงซึ่งเรียกว่าสวรรค์แต่การใช้คำว่าสวรรค์นี้ไม่ได้หมายถึงสถานที่แห่งชีวิตหลังความตายที่วิญญาณจะไปนะคะแต่ควรเข้าใจว่าเป็นกลไกพื้นฐานที่ควบคุมชีวิตคงจื้อไม่ได้พูดถึงชีวิตหลังความตายชีวิตนิรันดร์เทพเจ้าหรือวิญญาณโดยตรงลัทธิเต๋าถือว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราทุกคนต้องยอมรับหากบุคคลดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมและเดินตามแนวทางของเต๋าซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำสมาธิต่างๆบุคคลนั้นก็จะบรรลุความเป็นอมตะหลังความตายสำหรับลัทธิเต๋าชีวิตคือภาพลวงตาส่วนความตายก็คือการตื่นรู้แม้จะมองว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ว่าชาวจีนก็คิดว่าการพูดถึงความตายจะทำให้เกิดความสงบภายในจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรักษาไว้ไม่ให้ถูกทำลายดังนั้นชาวจีนจึงพยายามหลีกเลี่ยงการคิดถึงความตายค่ะการนับถือความกตัญญูกตเวทีและบูชาบรรพบุรุษเป็นหลักการสำคัญของทั้งลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋าแล้วก็อาจมีมาก่อนศาสนาทั้งสองนี้ในความคิดของจีนค่ะตามหลักการเหล่านี้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องเคารพพ่อแม่และบรรพบุรุษของตนและก็ดูแลพวกเขาชาวจีนให้ความเคารพนับถือแพทย์เป็นอย่างยิ่งค่ะพวกเขาเชื่อว่าแพทย์ควรได้รับความไว้วางใจและรับฟังในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยดังนั้นแพทย์จึงไม่ได้รับการซักถามและมักจะตัดสินใจในเรื่องที่ครอบครัวอื่นจะทำโดยผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือว่าญาติที่ใกล้ชิดที่สุดผู้สูงอายุอาจฟังแพทย์แทนที่จะฟังคำแนะนำของลูกๆทั้งครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจดูแลผู้ป่วยที่นอกเหนือไปจากเรื่องทางการแพทย์นะคะดังนั้นผู้ป่วยระยะสุดท้ายมักจะยอมทำตามครอบครัวซึ่งแตกต่างจากหลักการของชาวตะวันตกที่เน้นความเป็นอิสระของแต่ละบุคคลดังนั้นการกำหนดผู้รับมอบอำนาจทางการแพทย์จึงอาจถือว่าไม่สำคัญหรือว่าอาจขัดแย้งกับแนวทางที่ดีที่สุดในการตัดสินใจก็เป็นได้ค่ะช่วงหน้ามาฟังกันต่อเรื่องราวของแนวทางของชาวจีนต่อความตายและการใกล้ตายค่ะช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ครับ
1: Run
2: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
3: คุณได้สิทธิ์กู้เงิน 300,000 บาทหากสนใจคลิกลิงก์นี้ได้เลย
2: อย่าคลิกเด็ดขาด
3: งานพาร์ทไทม์ออนไลน์งานสบายรายได้สูง
2: อย่าเชื่อครับชีวิตจริงไม่มีใครคอยเตือนแบบนี้กลโกงอันแยบยลอีกมากมายของมิจฉาชีพโดยการส่งข้อความโทรศัพท์สายโทรเข้าหลอกส่งพัสดุรวมถึงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยการไม่โลภไม่ตื่นตระหนกกับข้อความชวนให้หวาดกลัวไม่หลงเชื่อใครง่ายๆรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

กลับเข้าสู่ช่วงของ Unseen Worldwide นะคะเราพูดถึงแนวทางของชาวจีนต่อความตายและการใกล้ตายนะคะแพทย์แผนจีนถือว่าเป็นรูปแบบของการดูแลสุขภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปมากที่สุดในหมู่ชาวจีนรุ่นแรกในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็รวมถึงการใช้สมุนไพรและการฝังเข็มการแพทย์แผนจีนเน้นไปที่การฟื้นฟูสมดุลของพลังชีวิตที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกายแม้แต่ชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่เกิดในสหรัฐอเมริกาการแพทย์แผนจีนยังได้รับการยอมรับอย่างดีแล้วก็อาจปฏิบัติตามควบคู่ไปกับการแพทย์แผนตะวันตก

หลงเหลืออยู่แล้วก็รวมไปถึงการเปิดผ้าม่านทั้งหมดนำรูปถ่ายของผู้เสียชีวิตออกกวาดพื้นแล้วก็ทำความสะอาดผนังอย่างทั่วถึงหรือแม้แต่ทาสีห้องใหม่เตียงและที่นอนจะถูกเปลี่ยนใหม่และเสื้อผ้าทั้งหมดของผู้เสียชีวิตจะถูกมอบให้ในครอบครัวแบบดั้งเดิมเสื้อผ้าจะถูกเผาในบ้านของผู้ที่เสียชีวิตรูปปั้นเทพเจ้าทั้งหมดจะถูกปกคลุมด้วยกระดาษสีแดงจะเป็นสีแห่งโชคลาภและความมีชีวิตชีวานะคะผ้าสีขาวจะถูกแขวนไว้หน้าประตูบ้านหรือประกาศว่าครอบครัวกำลังอยู่ในความโศกเศร้าสีขาวยังเป็นสีแห่งความไม่รู้ความบริสุทธิ์ความกล้าหาญและความเข้มแข็งค่ะในช่วงหน้าเราจะมาฟังกันต่อถึงเรื่องของประเพณีจีนที่เกี่ยวข้องกับความตายและการใกล้ตาย

รามาปิดท้ายกับ Unseen Worldwide ค่ะพูดถึงแนวทางของชาวจีนนะคะที่มีต่อความตายแล้วก็ความใกล้ตายประเพณีจีนนั้นกำหนดว่าก่อนที่จะบรรจุร่างลงในโลงศพจะต้องทำความสะอาดอย่างระมัดระวังโรยแป้งฝุ่นแล้วจึงสวมเสื้อผ้าที่ดีที่สุดของผู้เสียชีวิตเสื้อผ้าจะไม่เป็นสีแดงเพราะจะทำให้ผู้ตายนั้นกลายเป็นผีผู้หญิงจีนมักจะฝังพร้อมกับเครื่องประดับโดยเฉพาะหยกผู้ชายจีนอาจจะฝังพร้อมกับเหรียญใบหน้าของผู้เสียชีวิตอาจจะคลุมด้วยผ้าสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำพุทธศาสนาแล้วก็เป็นตัวแทนของการหลุดพ้นจากความกังวลทางโลกร่างกายก็อาจจะคลุมด้วยผ้าสีน้ำเงินซึ่งเป็นตัวแทนของความสามัคคีและเป็นอมตะในงานศพนะคะก็จะมีการเผาธนบัตรที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ตายจะได้รับการดูแลทางการเงินในภพหน้านอกจากนี้แล้วก็ยังมีการโยนธนบัตรในงานศพเพื่อขับไล่ผีหิวโหยที่อาจจะถูกดึงดูดโดยคนตายและอาจจะนำความเจ็บป่วยและความเสียหายมาสู่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยหากมีการจัดงานศพที่บ้านของผู้เสียชีวิตกระจกทั้งหมดจะถูกปิดไว้เพราะเห็นภาพสะท้อนของโลงศพทำให้คนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตเสียชีวิตในไม่ช้าแล้วก็จะมีการประดับพวงหรีดรูปถ่ายและของขวัญไว้ที่หัวโลงศพอาหารจะถูกวางไว้ด้านหน้าโรงศพเพื่อเป็นเครื่องเส้นไหว้หวีของผู้เสียชีวิตจะถูกหักครึ่งหนึ่งใส่ไว้ในโรงศพเพื่อฝังร่วมกับผู้เสียชีวิตและอีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้ที่ครอบครัวอาจโรยข้าวไว้รอบๆ บ้านเพื่อนำผีหิวโหยออกไปข้างนอกห่างจากครอบครัวนั่นเองค่ะชาวจีนมักจะสวมชุดสีขาวในงานศพนะคะแต่ในปัจจุบันชาวจีนในอเมริกาที่นิยมตะวันตกจะสวมชุดสีดำโดยมักจะใช้ผ้าสีดำปิดทับเสื้อผ้าของผู้ไว้ทุกข์ที่ถูกฝังกับโลงศพหลังจากการวางโลงศพลงดินแล้วครอบครัวก็จะหยิบดินมาโรยทับลงไปส่วนลูกชายคนโตก็จะเก็บดินจากหลุมศพไว้สำหรับใช้ในพิธีบูชาที่บ้านแล้วก็จะมีการสวดภาวนาและมอบซองแดงพร้อมเงินที่จะจ่ายให้กับสมาชิกในครอบครัวด้วยตามธรรมเนียมแล้วนะคะ3วันหลังจากฝังศพดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจะมาเยี่ยมครอบครัวเพื่อเตรียมตัวสำหรับการมาเยี่ยมครั้งนี้ครอบครัวก็จะทำอาหารจานโปรดของผู้เสียชีวิตแล้วก็จัดเตรียมหนังสือของผู้เสียชีวิตไว้สำหรับให้ผู้ตายมากล่าวคำอำลาหลังเที่ยงคืนทุกปีครอบครัวก็ต้องแสดงความเคารพต่อผู้ตายโดยการถวายเครื่องบูชาและจุดธูปเทียนบางครั้งก็จะเตรียมหมูย่างแล้วก็นำหมูบางส่วนไปที่สุสานเพื่อถวายแด่บรรพบุรุษผู้ไว้ทุกข์ก็ไม่ควรจะเข้าร่วมกิจกรรมบันเทิงใดๆนะคะเป็นเวลา100วันระยะเวลาของการไว้ทุกข์ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์อย่างเช่น3ปีสำหรับเด็กหรือพ่อแม่และ1ปีสำหรับคู่สมรสประเพณีจีนจะแตกต่างกันไปของแต่ละครอบครัวค่ะขึ้นอยู่กับแนวทางทางศาสนาของสมาชิกในครอบครัวและระดับของการปรับตัวเข้ากับวิธีการรับมือกับความตายและการเสียชีวิตของชาวอเมริกันเพื่อที่จะวางแผนแล้วก็ต้องตั้งคำถามค่ะว่าผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตและครอบครัวต้องการเคารพประเพณีและความเชื่อของตนเองอย่างไรการรู้เรื่องราวของประเพณีของแต่ละวัฒนธรรมนั้นก็เป็นเรื่องที่มีความแตกต่างกันของแต่ละครอบครัวนะคะความตายและการใกล้ตายถือว่ามีวัฒนธรรมของการจัดการความเศร้าโศกและการไว้ทุกข์ของแต่ละที่นั้นแตกต่างกันจริงๆวันนี้ Unseen Worldwide หมดเวลาแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่หลังข่าว 3 ทุ่มทาง FM 93.5 MHz วันนี้พัชชาสุภัชรินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอลำลูกกาซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและมอบแก่ราษฎรในพื้นที่เทศบาลเมืองขู่คดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยยังความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดระยองและจันทบุรีจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำการฟื้นฟูสภาพต้นและใช้สารป้องกันเชื้อราน
8: ายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้ทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดถูกน้ำท่วมจากการสำรวจพบว่าจังหวัดระยองที่อำเภอวังจันทร์อำเภอแกลงมีน้ำท่วมขังยาวนานกว่า2สัปดาห์และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเช่นอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามมีน้ำท่วมขังประมาณ6วันและเริ่มระบายน้ำออกแล้วแต่น้ำป่าที่ไหลผ่านทำให้ดินและน้ำมีสภาพเป็นกรดเริ่มพบร่องรอยการเข้าทำลายของโรคพืชจึงประสานความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณาจารย์และนักวิชาการลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อช่วยเกษตรกรประเมินสภาพต้นและเร่งฟื้นฟูสวนทุเรียนตรวจสอบสภาพรากผ่าแผลโคนต้นและใช้สารชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชเน้นย้ำเทคนิคสำคัญกู้ชีพต้นทุเรียนหลังน้ำลดคือห้ามใส่ปุ๋ยทางดินทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่บ้านโป่งติดตามน้ำท่วมเร่งระบายน้ำมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบภัย
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำคณะลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ครอบคลุม3ตำบลสำคัญได้แก่ตำบลท่าพาตำบลเบิกไพรและตำบลเขากลุงเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยตรงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบ้านโป่งขณะนี้ยังคงมีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังและเร่งระบายน้ำสะสมโดยเฉพาะพื้นที่บ้านห้วยยางตำบลเขากลุงซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรลดความเสียหายของพืชผลและเร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ผู้พัฒนา AI Artex ของจีนยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางหลังสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งถูกเจาะระบบสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้พัฒนา AI Agent Artex เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ใช้ในการทดสอบระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนประกาศยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางเพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นหรือดาวน์โหลดโค้ดของ Artex ไปใช้ได้อีกผู้พัฒนายอมรับว่ามีผู้ใช้งานก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์จริงแม้การปิดรหัสต้นทางทำให้ผู้ใช้รายใหม่เข้าถึงหรือทำการดัดแปลงโปรแกรมได้ยากขึ้นแต่ไม่สามารถลบสำเนาข้อมูลที่มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งอาจถูกเจาะระบบด้วยเครื่องมือ AI ของ Artex ส่งผลให้ข้อมูลของประชาชนกว่า 68,000 คนรั่วไหลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลายอหญิงโสภากลับมาพบกันค่ะสำหรับค่ำคืนนี้วันนี้เราเจอกันในวันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เรานำเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะกับชั่วโมงนี้ชั่วโมงยอหญิงโสภาค่ะ4ทุ่มโดยประมาณนะคะไปจนถึง5ทุ่มตรงค่ะทาง FM 93.5 MHz ค่ะส่วนใครที่จะติดตามทางจอมือถือนะคะก็สามารถเข้าไปเซิร์ช Google ได้นะฟังเป็นแบบออนไลน์ได้เลยค่ะสำหรับรายการยอหญิงโสภานะคะทุกค่ำคืนเลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะกบมีน้องส้มดีเจส้มนะคะสีส้มมาทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังหน้าใหม่นะคะในช่วงวันจันทร์และวันอังคารค่ะส่วนพุธพฤหัสศุกร์นั้นก็พบกับกบสุกัญญาเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะนั่นก็คือวันไปรษณีย์โลกนั่นเองค่ะสำหรับวันไปรษณีย์โลกนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นวันที่เราทุกคนนะคะไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบการสื่อสารของไปรษณีย์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะกบก็มีข่าวสารของไปรษณีย์ไทยมาฝากกันด้วยค่ะระบบการบริการของไปรษณีย์ไทยนะคะเขาขยายบทบาทเฮลท์แคร์ขึ้นมาค่ะเป็นโลจิสติกสู่ตลาดสุขภาพสัตว์แล้วก็ผนึกกำลังกับโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะเปิดบริการส่งยาสัตว์ไปจนถึงบ้านนะคะสำหรับคนที่รักสัตว์นะคะโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวเองก็ตามค่ะผ่าน EMS ของไปรษณีย์ไทยเชื่อมโรงพยาบาลยาแล้วก็บ้านค่ะให้การรักษาต่อเนื่องยิ่งขึ้นนะคะทางด้านของไปรษณีย์ไทยจำกัดเองนะคะก็บอกว่าเป็นการต่อยอดความร่วมมือของโรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็อยู่ภายใต้โครงการพี่ไพรส่งยาสัตวแพทย์จุฬาส่งรักอู้นะคะฟังแล้วเข้ากันดีค่ะพี่ไพรก็หมายถึงไปรษณีย์นะคะคือพี่ไพรเนี่ยส่งยาส่วนสัตวแพทย์จุฬานั้นส่งรักค่ะเป็นการนำร่องให้บริการในการจัดส่งยาสำหรับสัตว์ป่วยที่เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลผ่านบริการส่งด่วน EMS ค่ะเพิ่มทางเลือกให้กับเจ้าของสัตว์ที่ต้องการรับยาต่อเนื่องให้ถึงบ้านแล้วก็สอดรับกับพฤติกรรมที่เจ้าของนั้นให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงให้เหมือนกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะโดยการนำประสบการณ์ด้านการจัดส่งยาแล้วก็เวชภัณฑ์ของไปรษณีย์ไทยเนี่ยมาผสมผสานเชื่อมต่อกันนะคะเชื่อมโยงกับการดูแลรักษาของสัตวแพทย์แล้วก็มีการเก็บข้อมูลนะคะในการให้บริการเนี่ยเพื่อนำมาประเมินแล้วก็พัฒนารูปแบบการบริการในระยะต่อไปค่ะส่วนทางด้านของดร.ดนันท์สุภัทรพันธ์ท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะท่านก็บอกว่าในความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาสัตวแพทย์เข้ากับศักยภาพของการขนส่งไปรษณีย์ไทยนะคะด้วยการจัดบริการเป็นแบบ EMS เป็นช่องทางที่นำส่งยาของสัตว์ป่วยจากโรงพยาบาลไปจนถึงเจ้าของสัตว์ทั่วประเทศค่ะแล้วก็จะช่วยให้การรับยาต่อเนื่องสะดวกมากยิ่งขึ้นลดความจำเป็นในการที่จะพาสัตว์เลี้ยงของเจ้าของเนี่ยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรับยาค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่ของสัตว์นะคะที่นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นถ้ามีความประสงค์จะรับยาทางไปรษณีย์ก็สามารถใช้บริการได้นะคะตามหลักเกณฑ์ก็คือก็จะมีการพิจารณาก่อนนะคะของสัตวแพทย์ซึ่งก็จะมีการจัดเตรียมยาก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบ EMS นะคะของไปรษณีย์ไทยซึ่งเขาก็จะมีบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดปลอดภัยวิธีการขนส่งก็มีความเหมาะสมด้วยก็จะเป็นการรักษาประสิทธิภาพของยาแล้วก็เวชภัณฑ์ค่ะนอกจากนี้ค่ะไปรษณีย์ไทยก็นำระบบ CRM เข้ามาใช้ร่วมกับการบริการเพื่อเก็บข้อมูลของเวชภัณฑ์นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็เรื่องของการให้บริการด้วยนะคะหรือแม้แต่สิ่งของพื้นที่ปลายทางนำมาประเมินแล้วก็พัฒนารูปแบบให้มีการบริการให้ ตอบรับกับความต้องการของเจ้าของสัตว์แล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้นค่ะในระยะต่อไปนะคะสำหรับปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลมีบริการนำสัตว์ป่วยเข้าสู่การรักษาเป็นจำนวนมากแล้วนะคะหลังจากที่จากสัตวแพทย์เนี่ยเขามีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็พิจารณาในการสั่งยาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าของสัตว์ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรอรับยาก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านโรงพยาบาลก็เลยเพิ่มทางเลือกในการรับยาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการรับบริการที่จะนำสัตว์มารักษาที่โรงพยาบาลจะเสียเวลาตั้งแต่การเดินทางนะคะค่ารถค่านู่นค่านี่อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสำหรับการให้บริการแบบนี้เนี่ยถ้าดูไปแล้วเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบการกระบวนการรักษาแล้วก็การสั่งยานะแต่ว่าสัตว์ป่วยเนี่ยยังคงต้องรับการตรวจแล้วก็ประเมินจากสัตวแพทย์ตามกระบวนการของโรงพยาบาลสัตว์เหมือนเดิมมีการสั่งยาเหมือนเดิมรวมไปถึงต้องดูว่ายาชนิดไหนเหมาะสมหรือไม่อย่างไรในการจัดส่งแล้วก็ยังคงอยู่ใต้การดูแลของสัตวแพทย์ในขณะที่ทางไปรษณีย์ไทยเองเขาก็เข้ามาสนับสนุนเฉพาะในส่วนของการขนส่งค่ะก็จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดส่งบริการ EMS เพื่อเชื่อมต่อการดูแลจากโรงพยาบาลถึงบ้านนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความร่วมมือที่เชื่อมโยงการรักษาการส่งต่อการจ่ายยาการขนส่งและการรับยาที่บ้านเข้าด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกอีกช่องทางหนึ่งนะคะถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของสัตว์นะคะโดยเฉพาะคนไทยที่รักสัตว์แล้วก็เลี้ยงสัตว์เหมือนสมาชิกในบ้านนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันไปรษณีย์โลกด้วยก็นำเรื่องราวของไปรษณีย์ไทยมาฝากกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะมีเพลงเพราะๆรออยู่นะคะเอาใจสำหรับคนรักเสียงเพลงแนวเพลงสากลแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับใครที่เดินทางอยู่บนท้องถนนก็ฟังเพลงไปด้วยนะคะขับขี่ก็เพิ่มความระมัดระวังและที่สำคัญนะคะใครที่อาจจะเป็นผู้หญิงเดินทางนะคะต้องระมัดระวังมากกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าภัยอันตรายเนี่ยจะมาเมื่อไหร่อย่างน้อยอุ่นใจไว้ก่อนนะคะไม่ลงจากรถถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นโทรศัพท์เท่านั้นนะคะและที่สำคัญอย่าลืมนะพรบ.ต้องอย่าขาดประกันต้องมีนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วก็กลับมาในช่วงหน้าอัปเดตเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้กันค่ะ
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz
2: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
7: คติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการ
1: โสภา FM 93.5 MHz

0: shape of you กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจกบค่ะพร้อมกับทีมงานห้องส่งเช่นเคยนะคะทาง FM 93.5 MHz ค่ะในช่วงเวลานี้ไปจนถึง5ทุ่มตรงนะคะเรายังคงอัปเดตข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้กันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้ใครที่เป็นคุณแม่นะคะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์จะเป็นคุณแม่มือใหม่เองก็ตามหรือว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่เป็นมีลูกคนที่2 3 4แล้วก็ตามนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจไปพร้อมกันค่ะกับเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์บางคนเนี่ยพอเห็นภรรยาตั้งครรภ์ก็ไม่อยากให้ภรรยาเนี่ยไปออกแรงเยอะไปออกกำลังกายมากกลัวว่าการตั้งครรภ์เนี่ยจะแท้งหรือว่าสุขภาพจะเสียนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาฟังกันค่ะว่าสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเนี่ยสามารถออกกำลังกายได้ไหมแล้วลิมิตในการออกกำลังกายเนี่ยจะออกได้แค่ไหนนะคะเราไปฟังคำตอบกันค่ะจากนายแพทย์คณัฐครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพในช่วงผู้หญิงต้องรู้ค่ะ
1: ช่วงผู้หญิงต้องรู้
2: วันนี้ขอต้อนรับนะครับนายแพทย์คณัฐครุฑตระกูลนะครับอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
4: ครับผมสวัสดีครับผม
2: ครับผมวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์นะครับออกกำลังกายได้แค่ไหนต้องมาเริ่มกันก่อนเลยนะว่าอันนี้เริ่มก่อนเลยว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยคุณหมอคณัฐควรออกกำลังกายไหมครับ
4: ต้องบอกอย่างนี้นะครับผมคือการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นสรีระปกติของร่างกายนะครับผมไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคก็คือมันเป็นภาวะปกตินะครับในภาวะซึ่งมันมีการตั้งครรภ์นะครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่เรียกว่าช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆหรือภาวะต่างๆที่อาจจะเกิดได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นคำแนะนำปัจจุบันเนี่ยแนะนำให้มีการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มที่จริงๆตั้งครรภ์นะครับผม
3: ครับสามารถออกกำลังกายได้แต่ทีนี้ต้องมาดูที่การออกกำลังกายค่ะคุณหมอว่าถ้าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยในช่วงไหนบ้างที่สามารถออกกำลังกายได้แล้วออกได้หนักแค่ไหนค่ะตามสเต็ปเลยค่ะ
4: ก็ต้องบอกนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะครับเป็นการออกกำลังพื้นฐานนะครับก็เป็นความถี่นะครับเฉลี่ยก็ออกกำลังกายระดับปานกลางอย่างน้อยประมาณสัก150นาทีต่อสัปดาห์นะครับผมก็คือเทียบเท่ากับคนปกติเลยเนี่ยนะครับที่เป็นคำแนะนำปกตินะครับผมเพียงแต่ว่าเราต้องดูนิดหนึ่งก่อนนะครับผมว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคต่อการออกกำลังกายก็ต้องเลือกวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสมนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยคันอ่อนๆเนี่ยนะครับบางคนที่มีความเสี่ยงต่อการแท้งเนี่ยอาจจะมีความแท้งได้เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายต้องเลือกอะไรที่มันไม่ได้ไปกระตุ้นให้มันมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าท้องแก่เนี่ยบางทีไอ้ความที่เด็กที่อยู่เนี่ยมันก็มีความผลทำให้เรียกว่าสรีระมันไม่เอื้อต่อการออกกำลังกายบางประเภทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยวิธีระยะเวลาความถี่เนี่ยเหมือนคนปกติเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ต้องดูเพิ่มเติมก็คือก็ต้องดูเรื่องว่าเอ๊ะการออกกำลังกายเนี่ยเหนื่อยมากไหมนะครับก็คือถ้าเกิดเหนื่อยมากก็คือในระดับปานกลางเนี่ยก็เพียงพอหรืออัตราการเต้นหัวใจซึ่งเราใช้ในเกณฑ์เนี่ยนะครับ220ลบอายุเนี่ยก็ยังใช้ได้ต่อเหมือนเดิมนะครับประมาณ 80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักการนี้เพียงแต่ว่ารูปแบบการออกกำลังกายเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงนะครับการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยเน้นการเดินนะครับเน้นการเดินการว่ายน้ำนะครับผมนะครับแล้วก็ลดเน้นอะไรที่เรียกว่าลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการออกกำลังกายนะครับไม่พยายามไปออกกำลังกายอะไรที่เป็นประทะนะครับหรือว่าการฝึกกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนเช่นใช้ดัมเบลใช้อะไรแต่ต้องเลือกน้ำหนักที่เหมาะสมไม่มากเกินไปนะครับผมแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยpelvic floor นะครับการเกร็งนะครับกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรียกว่าลดความเสี่ยงต่อการ

0: เกิดการแท้งหรืออะไรตามตามมาเนี่ยได้นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยระยะเวลาความรุนแรงเนี่ยไม่ได้ต่างกับคนทั่วไปนะครับการออกกำลังกายเนี่ยยังมีข้อดีในเรื่องของการลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงที่อาจจะเจอได้นะครับหรือน้ำตาลสูงเนี่ยที่เจอได้ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบอาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่าใช้น้ำหนักมากเกินไปอย่าใช้ท่าออกกำลังกายที่พิสดารเกินไปนะครับผมแล้วก็ต้องพยายามติดตามดูอัตราการเต้นหัวใจอัตราการหายใจเนี่ยให้เหมาะสมนะครับผมเพราะว่าความแรงเนี่ยรุนแรงเนี่ยเราอาจจะไม่รุนแรงเท่าเดิมแต่อาจจะหัวใจเต้นเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราดูอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยเป็นเกณฑ์ช่วยประเมินความรุนแรงของการออกกำลังกายด้วยควบคู่กันนะครับผ
1: ม
0: แล้วก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงกีฬาที่กระแทกนะครับผมเช่นขี่ม้านะครับผมเล่นสกีเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลนะครับคือกีฬาอะไรที่มันเป็นกีฬาปะทะเนี่ยนะครับเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับผม
2: ครับ
0: เราก็พยายามหลีกเลี่ยงพวกกระโดดบ่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผม
1: คุณหมอคะทีนี้ก็จะมีเป็นบางอาชีพนะที่อาจจะมีผลว่าอาจจำเป็นต้องใช้สรีระอย่างเช่นนักร้องที่ผมได้เห็นมานะคะว่านักร้องเขาจำเป็นอย่างนักร้องหมอลำทางภาคอีสานเนี่ยตั้งครรภ์นะคะแต่ว่าเขาต้องออกมาร้องเพลงอย่างนี้มันจะทำให้เกิดภาวะมีปัญหากับเด็กในครรภ์ไหมคะการแบบอาจจะยกเบาๆอะไรเงี้ย
0: ไม่มีนะครับผม
1: อย่าง
0: ที
1: ่
0: บอกออกกำลังกายได้ปกติเพียงแต่ว่าเน้นอะไรที่มันพิสดารหรือมันแรงกระแทกมากๆนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำแต่การร้องเพลงเนี่ยแต่อาจจะมีปัญหาอย่างนึงคือเดิมร้องเพลงได้อาจจะเพลงสองเพลงแล้วไม่เหนื่
1: อ
0: ยแต่พอหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมันเหมือนกับเรามีเด็กอยู่ที่ทำให้การไหลเวียนมันมากมันทำในกิจกรรมเท่ากันเนี่ยอาจจะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าฝืนเพราะฉะนั้นดูสิ่งที่ดูก็คือออกแล้วถ้ามันเริ่มเหนื่อยจนรู้สึกหายใจแล้วยังพูดจาพอรู้เรื่องอยู่ก็โอเคแต่ถ้าเพิ่มพูดแล้วไม่ได้เหนื่อยมากหอบมากนะครับอย่างเช่นหายใจหอบพูดไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องรู้ว่าโอ้มันเหนื่อยมากเราก็ต้องพยายามลดความรุนแรงลงมาหรือดูอัตราการเต้นหัวใจปัจจุบันยิ่งมีนาฬิกาเนี่ยก็ใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับผม
2: สมาร์ทวอชอย่างนี้ครับคุณหมอผมขออนุญาตถามนะครับเมื่อกี้ไปถึงตรงกีฬาที่มันมีไดนามิกสูงๆก็คือการเคลื่อนไหวสูงๆอย่างเงี้ยผมเองครับผมเคยรู้มาว่ามันมีครั้งหนึ่งครับคุณหมอที่อย่างนักเทนนิสชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นนาโอมิโอซากะหรือว่าเซเรน่าวิลเลียมเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งที่เขาเคยประกาศว่าคือเขาลงไปเล่นคุณหมอแต่ว่าเขาตั้งครรภ์อยู่ใช่ก็ผมเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็คงมีความเสี่ยงแหละแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของอายุครรภ์ด้วยไหมคุณหมอว่าคือแบบยังเดือนแรกๆอะไรเงี้ยยังลงไปเล่นได้แต่ว่ามันก็ต้องระวังหน่อยอะไรเงี้ยครับ
0: ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆออกกำลังกายได้ตามปกติในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะครับไม่ได้ต่างกับคนทั่วไปเพียงแต่มันจะมีข้อจำกัดหรือความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือออกกำลังกายกิจกรรมท่าทางที่มันแบบกระแทกมากๆนะครับผมแต่แล้วก็อาจจะทำให้เหนื่อยง่ายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์นะครับผม
2: ถ้าแบบอายุครรภ์แบบ1ถึง2
0: ใช่ครับ
1: 1 2 3นี้อันนี้ต้องระวังมากใช่มั้ยคะ
2: ยังพอได้
0: คร
2: ับ
0: ก็คือไตรมาสเนี่ยไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3เนี่ยแนะนำการออกกำลังกายจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะ1เนี่ยในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงที่จะแท้ง
1: อันนี้
0: คนที่มีประวัติการแท้งนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการออกกำลังกายแต่มีประวัติมากเนี่ยเสี่ยงก็จะต้องระมัดระวังก
2: ิ
0: จกรรมที่กระแทกนะครับผมนะครับก็คือในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากสรีระไม่ค่อยมีปัญหามากถ้าไม่ได้มีความเสี่ยงประวัติในครอบครัวหรือประวัติที่ผ่านมาแท้งเนี่ยก็สามารถเล่นกิจกรรมที่เคยทำได้นะครับยกเว้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหานะครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยมีความเสี่ยงที่คนจะแพ้ท้องเวียนศีรษะนะครับอุณหภูมิในร่างกายสูงมากๆเนี่ยมันมีผลทำให้บางทีเกิดการแพ้ท้องหรือว่าไปออกกำลังกายแล้วมันเวียนแล้วมันยิ่งทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฮอร์โมนมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคนก็จะรู้สึกมีคลื่นไส้อาเจียนจากการแพ้ท้องได้เยอะนะครับเพราะอันนี้ก็คือจุดที่ต้องระมัดระวังในไตรมาสแรก นะครับผม
1: ค่ะ
0: พอไตรมาสที
1: ่ค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะคุณหมอ
0: พอไตรมาสที่สองเนี่ยก็ท้องเริ่มโตขึ้นละนะครับอาจจะมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังการทรงตัวช่วงนี้ท้องโตขึ้นนะครับเราก็จะรู้สึกไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะยังไม่ชิน
2: คร
0: ับเดินๆไปเนี่ยอาจจะล้มได้ง่ายนะครับเพราะว่าศูนย์ถ่วงร่างกายมันเปลี่ยนแล้วมันเรายังไม่เคยได้รับการปรับตัวท้องอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่มันรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรอึดอัดอยู่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังส่วนไตรมาส3เนี่ยอันนี้สำคัญก็คือท้องโตมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นออกกำลังกายเนี่ยจะอึดอัดนะครับมีปัญหาเรื่องการรับกระแทกหรือว่าท่าทางเนี่ยมันทำได้ไม่เต็มที่มันมีการจำกัดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละไตรมาสเนี่ยก็ต้องเลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่ต่างกันแล้วก็ติดตามอัตราการเต้นหัวใจความเหนื่อยหรือภาวะอื่นๆนะครับเช่นอุณหภูมิร่างกายอะไรเนี่ยที่ดูเป็นตัวเกณฑ์นะครับผม
2: ครับผม
1: คุณหมอคะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่หลายคนเคยได้ยินเรื่องนี้เรื่องของความเชื่อที่บอกว่าใครที่ตั้งครรภ์เนี่ยต้องเดินเยอะๆนะจะได้คลอดง่ายๆอันนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอ
0: ก็ต้องบอกว่าการออกกำลังกายเป็นสรีระปกติของร่างกายไม่ใช่ป่วยนะครับคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะครับผมถ้าจำได้มันเคยมีโฆษณาสสชุดหนึ่งที่เอาคนท้องมาแล้วก็คนหนึ่งจะไปเล่นไปคนอ้วนมาเขาบอกว่าคนอ้วนเสี่ยงกว่าคนท้องแต่ความจริงจริงเนี่ยนะครับเพราะคนท้องเนี่ยมันเป็นว่าปกตินะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยนำเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นคนกลุ่มเสี่ยงนะครับคนท้องไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยกิจวัตรประจำวันเนี่ยจริงๆได้การวิ่งการเดินเนี่ยได้เพียงแต่ว่าข้อจำกัดของสรีระร่างกายเนี่ยอาจจะกลับให้การกิจกรรมการออกกำลังกายเนี่ยบางอย่างมันทำได้น้
2: อ
0: ยแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยต้องรู้ว่าข้อห้ามจะมีกลุ่มบางคนที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็คือเป็นโรคหัวใจนะครับหรือโรคปอดรุนแรงซึ่งมีปัญหาทำให้ออกกำลังกายหรือว่ามีกิจกรรมเนี่ยทำให้หัวใจหรือปอดเนี่ยทำงานหนักมากเกินไปมีภาวะมดลูกเนี่ยเปิดก่อนกำหนดนะครับหรือมีปัญหาไอ้มดปากมดลูกไม่ค่อยแข็งแรงมีปัญหาประวัติเรื่องของการท้องเนี่ยบ่อยนะครับเด็กแฝดอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีความเสี่ยงง่ายกว่าปกตินะครับผมนะครับภาวะลกสะดือเกาะต่ำนะครับมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือมีภาวะเลือดจางในระหว่างตั้งครรภ์นะครับอันนี้เจอได
1: ้
0: บ่อยมากเลยก็คือพอตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะซีดก็เลยเป็นสาเหตุที่ตอนไปฝากครรภ์ก็มักมองก็มักจะให้ธาตุเหล็กเข้าไปทานเสริมเพิ่มด้วยแต่บางทีก็ยังซีดอยู่พอซีดปุ๊บพอกำลังกายเนี่ยจะเหนื่อยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังครับผม
2: ครับผมโอ้โหชอบมากเลยยกที่คุณหมอบอกว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะครับก็แค่ภาวะร่างกายปกติแหละแค่มีลูกอยู่ในท้องเนี่ยสุดท้ายครับคุณหมอคณะฝากช่องทางการติดต่อนะครับเผื่อมีคำถามเผื่อมีอะไร
0: ได้ครับก็อันดับสุดท้ายนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องเนเน
1: ่
0: ที่ได้รับรางวัลนะครับ เป็นการกระตันเลนนะครับผมก็ยินดีกับคนไทยด้วยก็ส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปสู่เวทีโลกอีกช่องทางหนึ่งนะครับถ้าท่านไหนมีคำถามนะครับต้องการสอบถามเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่นะครับทิ้งคำถามไว้ที่เบอร์0982656000หรือถ้าต้องการนัดหมายพบผมก็เบอร์เดียวกันได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ที่เพจนะครับคุยกับหมอคณะเซิร์ช Google ได้เลยครับผม
1: ค่ะ
2: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอคณัฐมากๆเลยนะคะกับเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะคะผู้หญิงสามารถออกกำลังกายได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้เจ็บป่วยนะคะคอนเฟิร์มค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนายแพทย์คณัฐครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพขอบคุณมากค่ะ
2: คุณหมอ
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่เราจะต้องระวังก็ต้องมีความรอบรู้เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถออกกำลังกายได้นะคะจะได้เข้าใจตรงกันค่ะแต่ว่าต้องออกให้เหมาะสมด้วยแล้วกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะคงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ถึงบ้านนะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายก็เซฟตัวเองเยอะๆนะคะเป็นห่วงสุขภาพตัวเองด้วยค่ะแล้วก็เซฟความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากหย่อยหญิงโสภาสำหรับวันนี้ธรรมะก่อนนอนหลักใจสุขใจลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะฝากไว้สำหรับค่ำคืนนี้พบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: ช่วงหลักใจสุขใจ
4: ขอบ ความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการหลักใจสุขใจกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยเช่นเคยที่จะได้ส่งท่านผู้ฟังเข้านอนหลับฝันดีพอดีก็ไปเจอกับพญาอีสานคำว่าพญานั้นก็หมายความว่าสุภาษิตได้กล่าวเปรียบเทียบชีวิตของคนก็เหมือนกับดวงตะวันจากค่ำจนถึงตะวันตื่นจากคืนจนถึงตะวันหลับสลัวสลัวแล้วสุรีแสงล่าโลกสัตว์สิ่งหยวนรายญาติใหญ่ก็เมื่อห้องหวมหอมั่วเมิดกลุ่มนันเหมยหมอกห้อยห้ำคิดบังชี้ว่าเฮาฮอนสถาเสถียรมันเรื่องเรื่องแล้วหลับไหลบ่หูตื่นถูกจีบต้องตายด้วยกระดังกันเที่ยมดังศูนย์ใสแล้วกะมามั่วเมาเมิดตกคำข่อยกะเมิดเข่าขอบคล้องคือจังจันแจมแล้วแล้วกะเราดับศูนย์ของคนเฮากะดังเดียวโดยอ่างบ่หอนคล้องคงข้างพอข้าวแล้วกะเปลี่ยนสุขทุกข์ขมอดให้กะแปรปิ่นเปลี่ยนเสมอเป็นคำพญาอีสานคือในทางจิตวิทยาถ้าฟังอะไรแล้วนี่กึ่งๆเข้าใจกึ่งๆงงหน่อยนี่มันจะทำให้เคลิ้มหลับได้เป็นอย่างดีเหมือนกับได้เอ่ยคำบาลีบ้างก็จะทำให้ความรู้สึกของเรานั้นมันได้อ่อนโยนละเอียดอ่อนอยู่ในตัวของมันคำว่าสลัวสลัวแล้วสุรีแสงลาโลกก็หมายความว่าแดดล่มลมตกแสงเงินแสงทองกำลังจะลาลับขอบฟ้าสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนกหนูปูปีกที่ออกจากรวงรังมาก็จะกลับบ้านกลับช่องมั่วเมิดกลุ่มนันเหมยหมอกแล้วก็มืดเข้าไปมืดเข้าไปก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของเราเมื่อใกล้จะดับศูนย์สนุกสนานเลิ้งเลิ้งแล้วหลับไหลบ่หูตื่นสนุกสนานบางทีก็จนหลงไหลมัวเมาอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่สาระแต่ลืมไปว่าชีวิตนี้จะต้องตายเหมือนกับดวงจันทร์ที่มาขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปเหมือนดังดวงจันทร์เหมือนดังดวงตะวันเปรียบเสมือนกับความสุขความทุกข์ของคนเรานี่ก็เป็นเรื่องราวของชีวิตที่เปรียบเหมือนกับดวงตะวันที่มีข้อความภาษาไทยเข้าใจกันว่าจากค่ำจนถึงตะวันตื่นจากคืนจนถึงตะวันหลับจะลาลับขอบฟ้าจนกระทั่งท่านทั้งหลายได้เข้านอนในค่ำคืนนี้เป็นมงคลธรรมนำชีวิตในข้อที่11มาตาปิตุอุปัฏฐานังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คือคนเรานี่เกิดมาแล้วนี่มันต้องทำให้เข้าท่าเมื่อเข้าท่าแล้วจึงจะหาความเจริญความก้าวหน้าให้กับตัวเองได้เมื่อรู้ว่าตัวเองยังไม่เข้าท่ามันก็จะต้องขวนขวายทำให้เข้าท่าเข้าทีถ้าขืนปล่อยไปตามยถากรรมมันก็หมดท่าพอดีเอาอะไรดีไม่ได้ฉะนั้นในมงคลทั้ง10ข้อแรกคือวิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพทำให้เป็นคนที่เข้าท่าเพื่อจะบริหารชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสังเกตดูนะ10ข้อแรกไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะที่ควรเป็นคนสั่งสมอัธยาศัยใจคอที่เรียกว่าบุญเก่าแล้วก็ตั้งตนไว้ชอบเรียนรู้พัฒนาอยู่ตลอดเวลามีศิลปะมีวินัยแล้วก็มีคำพูดคำจาที่เป็นสุภาษิตทั้ง10ประการนี้ก็จะเป็นบุคลิกภาพที่จะทำให้เรานั้นเป็นคนน่ารักฉะนั้นการสร้างสรรค์ชีวิตอย่างเดียวนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จอยู่ที่ตัวเองเท่านั้นในมงคลข้อที่11ที่ว่าด้วยการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คือบางคนที่ประสบความสำเร็จมันจะเป็นเหมือนกับคำโบราณที่บอกว่าท่าดีแต่ทีเหลวได้ท่าอยู่แต่เสียทีมันก็เอาดีไม่ได้พูดให้มันเข้าท่าแต่งตัวให้มันเข้าท่าปรับปรุงตัว10ข้อแรกของมงคลที่กล่าวมาแล้วเป็นการปรับปรุงตัวคือทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีดีหาทุนใส่ตัวฉะนั้นการบำรุงบิดามารดาคือเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี้ก็เป็นการแสดงความดีให้ปรากฏแก่คนอื่นแก่ชุมชนแก่สังคมคือต้นไม้ที่ได้น้ำได้ปุ๋ยไปหล่อเลี้ยงจนเติบโตเติบใหญ่แต่ว่าไม่ผลิใบออกดอกออกผลให้คนได้กินได้ใช้เขาก็ไม่ได้ยอมปลูกกันนะฉะนั้นการทำความดีต่อคนอื่นก็เช่นกัน มันก็เหมือนกับการที่ต้นไม้ต้นหนึ่งได้ผลิดอกออกผลแล้วสำคัญที่สุดในการทำความดีกับคนอื่นนั้นมันสำคัญที่สุดก็คือคนใกล้ตัวอย่าได้มองข้ามคนใกล้ตัวที่สุดในชีวิตของเราก็คือใครนับดูจากสายเลือดสายรักก็คือแม่นี่คือคนที่เราควรที่จะทำดีคนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือแม่ถัดจากนั้นก็คือพ่อถัดจากพ่อก็มาลูกถัดจากลูกก็เป็นสามีภรรยาเรื่อยไปฉะนั้น2ประการในการที่จะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หลักใหญ่ใจความเลยข้อที่1ก็คือประกาศคุณข้อที่2ก็คือตอบแทนคุณท่านผู้ฟังบางท่านก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพไม่ค่อยได้กลับบ้านแม่บางทีเท่าชะแลแก่ชะลาเงินโดยเฉพาะคนที่50 60ปีก็จะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่เท่าชะแลแก่ชะลาคือเวลาที่แก่มาแล้วเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่น่ารักมันก็จะมีเรื่องที่จะทำให้หงุดหงิดจิตใจอยู่หลายเรื่องคือคนเท่าคนแก่นะชอบบ่นมากเอาแต่ใจนี่ก็คือคนไหนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองอาตมาก็พูดอยู่เป็นประจำว่ามือที่ฟูมฟายอุปถากพ่อแม่บำรุงรักษาพ่อแม่ก็จะไปหยิบจับอะไรอานิสงส์ก็จะเจริญรุ่งเรืองทีนี้ประการแรกก็คือการประกาศคุณคือทำให้คนอื่นรู้ว่าท่านมีคุณแก่เราอย่างไรคือคนทุกคนนี้ก็เป็นตัวแทนของพ่อของแม่ของตนทั้งนั้นเลือดก็แบ่งมาจากพ่อแม่เนื้อก็แบ่งมาจากพ่อแม่เรียกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขเลยก็ว่าได้ตลอดจนนิสัยใจคอก็ได้รับการอบรมถ่ายทอดมาจากท่านความประพฤติตัวของเราก็เป็นเครื่องส่งต่อให้คนอื่นได้เห็นความเป็นพ่อเป็นแม่คือพฤติกรรมคำพูดของลูกที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมก็เป็นการประกาศคุณของพ่อของแม่ลูกคนไหนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนดีในสังคม ก็ถามถึงพ่อถึงแม่ยิ่งถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่นะก็ยิ่งจะทำให้พ่อแม่นั้นของเรานั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปทีนี้ประการต่อมาคือการตอบแทนคุณก็หมายความว่าให้ความคุ้มครองรักษาและเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนแม่ของเราชีวิตอย่าลืมนะว่าประกอบด้วยกายกับใจเราเลี้ยงกายอุปถัมภ์ค้ำชูไม่ให้พ่อแม่จะต้องโดดเดี่ยวเดียวดายดูแลให้เกลี้ยงเกลาโดยเฉพาะพ่อแม่บางท่านก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงลุกไม่ได้ไปไม่ถึงแล้วก็จะช่วยประคับประคองอันนี้คือส่วนกายส่วนใจก็คือการบำรุงรักษาให้พ่อแม่นั้นมีความสุขความอิ่มเอิบใจด้วยพฤติกรรมคำพูดของลูกๆทั้งหลายฉะนั้นหลักใหญ่ใจความในการบำรุงอุปถากพ่อแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พระท่านก็ได้กำหนดไว้5ข้อ1เลี้ยงดูท่าน2. ช่วยทำธุระของท่าน 3. ดำรงวงศ์สกุลของท่าน 4. ทำตัวให้สมกับที่เป็นทายาทที่ดี 5. เมื่อท่านล่วงลับไปก็ทำบุญอุทิศให้กับท่านนี่คือหน้าที่ของลูกที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเลี้ยงดูท่านท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูก็ให้เหมือนพระอยู่องค์นึงเลยเพราะว่าท่านก็เปรียบเสมือนกับเป็นพระอรหันต์พ่อแม่ที่แก่เฒ่าอยู่ที่บ้านไม่ใช่ภาระแต่คือสมบัติที่มีคุณค่าที่ลูกเหลือไว้เพียงสิ่งเดียวหาไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้แล้วนายโยมนะช่วยทำธุระของท่านพ่อแม่บางคนมีธุรกิจก็อยากจะฝากฝังให้ลูกนั้นได้ดำเนินธุรกิจต่อดำรงวงศ์สกุลของท่านไว้อย่าให้ได้เกิดโทษเกิดภัยเกิดความเสียหายแก่วงศ์ตระกูลแล้วก็ทำตัวให้เหมาะสมกับเป็นทายาทที่ดีไม่ไปติดเหล้าเมาไม้เสียหายเกเรเกตุงทำให้ผู้คนชาวบ้านเขาติเตียนทำให้ชาวบ้านเขาได้ด่าทอพ่อแม่ก็เจ็บช้ำหัวจิตหัวใจเมื่ออยู่ก็ต้องเลี้ยงตัวตายก็ต้องตามดูแลเลี้ยงวิญญาณทำบุญอุทิศหาพ่อหาแม่โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ล่วงลับไปลูกๆทั้งหลายก็รวมตัวกันทำก็จะเกิดความเป็นมงคลให้กับลูกทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: กรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดความเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
12: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยของเกษตรกรภาคประมงซึ่งได้รับผลกระทบแล้วกว่า 16,000 รายใน46จังหวัดรวม 125,000 ไร่และกระชังหรือบ่อซีเมนต์เสียหายกว่า 150,000 ตารางเมตรประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 28,000 ถึง 3,000 ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและเร่งจ่ายเงินชดเชยหลังน้ำลดตามหลักเกณฑ์อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเจ้าหน้าที่จะนัดหมายลงพื้นที่รับยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้านทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายพร้อมกันทั่วประเทศตามอัตราการจ่ายชดเชยตามประกาศฉบับใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้ยังเปิดวอลลุ่มบริหารจัดการใน34จังหวัด4กลุ่มลุ่มน้ำเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินและควบคุมความปลอดภัยพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจกู้ภัยเรือตรวจการประมงและรถยนต์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตชวนันท์มาลีรายงาน
5: จังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม
13: นายรมดอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งประกาศเตือนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนอกจากนี้ให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลอุปกรณ์กู้ภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งประกาศแจ้งเตือนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เฝ้าระวังความเสี่ยงและปิดกั้นพื้นที่อันตรายหากจำเป็นรวมถึงเตรียมรับมือกรณีน้ำท่วมทางลอดและอุโมงค์ที่ใช้ในการสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหากพบเหตุหรือได้รับผลกระทบสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
5: ตำรวจสอบสวนกลางยืนยันส่งสำนวนคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นให้ปปช.ตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา30วันพร้อมขยายผลจับกลุ่มปลัดออนข้อหาเรียกรับเงิน 350,000 บาท
14: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตและเรียกรับเงินในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นหลังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวนายวินจ่าสิบตรีพิชิตและนางสาวสัตพรเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7ครั้งตามกฎหมายขณะที่สำนักงานปปช.ยังสรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดไม่ทันกรอบเวลาโดยพนักงานสอบสวนตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นภายในกรอบ30วันและส่งสำนวนให้ปปช.แล้วส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเป็นผลจากการครบกำหนดควบคุมตัวตามกฎหมายหากพบพฤติการหลบหนีปปช.สามารถประสานตำรวจติดตามจับกุมได้ขณะเดียวกันตำรวจยังได้นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจับกุมนางพาณีหรือปลัดออนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้หลังพบเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเรียกรับเงิน 350,000 บาทและกับการบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจากการสืบสวนพบว่าขบวนการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนโดยกลุ่มของนายวินและจ่าพิชิตทำหน้าที่รับแฟดได้รายชื่อและปรับแก้คะแนนหรือคำตอบขณะที่อีกกลุ่มทำหน้าที่วิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรงโดยตำรวจจะเร่งสรุปสำนวนผู้ต้องหาที่จับกลุ่มเพิ่มเติมภายใน30วันก่อนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แม้วสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคสำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนดังกล่าวเนี่ยมันก็รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเกี่ยวกับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553แล้วที่กำหนดให้พนักงานอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของพนักงานอัยการประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522แล้วเนี่ยนะครับก็จะกำหนดให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคทีนี้เมื่อเรากล่าวถึงคดีผู้บริโภคมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกล่าวโดยสรุปก็คือคดีผู้บริโภคจะเป็นคดีข้อพิพาททางแพ่งซึ่งผู้บริโภคก็คือได้แก่ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งก็คือผู้ที่ขายสินค้าหรือว่าบริการเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการซื้อขายประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านรถยนต์หรือว่าที่ดินรวมถึงกรณีการให้เช่าการจ้างทำของหรือว่าการรับก่อสร้างต่างๆหรือรวมถึงการบริการทางการแพทย์ด้วยและในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็อาจจะเกิดจากประเภทการใช้ยาหรือว่าสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ไม่เปิดความปลอดภัยได้ทีนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้นกำหนดให้มีคณะกรรมการผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์จากประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือว่าบริการรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วคณะกรรมการผู้บริโภคก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งมีมติให้มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งในทางคดีแพ่งและคดีอาญาจากนั้นคณะกรรมการผู้บริโภคจะส่งเรื่องให้กับคณะพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเนื่องจากว่าคณะกรรมการผู้บริโภคนั้นได้แต่งตั้งให้พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องมีการแต่งทนายเข้าไปในคดีดังกล่าวก็ได้นอกจากนี้การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอีกประการหนึ่งก็คือนอกจากที่พนักงานอัยการมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคแล้วก็จะมีอำนาจให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับด้านบริโภคว่าควรจะให้ดำเนินไปในทางใดนะครับทั้งนี้ประชาชนผู้ที่ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศในวันเวลาทำการราชการรวมถึงในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 4:30 น. สวัสดีครับ

0: ่ยพี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
1: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
0: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
1: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
0: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กยุคใหม่รู้เท่าทันข่าวปลอมยุคที่ข้อมูลข่าวสารผ่านปลายนิ้วเพียงแค่คลิกเดียวเด็กและเยาวชนคือกลุ่มที่เติบโตมาท่ามกลางสื่อดิจิทัลแต่ในโลกออนไลน์ที่เปิดกว้างไม่ได้มีแต่ข่าวจริงเท่านั้นข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและอาจสร้างความเข้าใจผิดความตื่นตระหนกหรือแม้แต่เปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆได้อย่างไม่รู้ตัววันนี้สื่อสารมวลชัวจะพาไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกับการรู้เท่าทันข่าวปลอมกันครับ
4: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระการไคนุ่นนานะครับเป็นอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์นะครับที่คณะวิทยาการสื่อสารครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าข้อมูลข่าวสารที่เราเห็นด้วยเนาะสอดคล้องกับอุดมคติหรือทัศนคติของเราครับผมสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านั้นนะครับในวัยอื่นๆด้วยเรามักจะพูดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับคนเราไม่ค่อยสนเขาได้จริงละเราสนว่าเราชอบหรือเปล่านะครับถ้าเราชอบถือว่าถูกหมดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ชอบปุ๊บแม้ว่าเขาจะพูดความจริงก็ตามเราก็ยังคิดว่าเขาโกหกอยู่ดีนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าข้อที่จริงจะไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกเห็นด้วยหรือคัดค้านเขาหรือเปล่าเราใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวนำข้อที่จริงนะครับอันนี้ในทางวิชาการเขาจะเรียกว่าเราเข้าสู่ยุค post truth นะครับ post truth ก็คือยุคที่เราไม่สนข้อที่จริงแต่ว่าเป็นยุคที่เรามองว่าถ้าเขามีอุดมการณ์ทางการเมืองสอดคล้องกับเราก็ถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นปัญหาของสังคมนะครับที่ผมคิดว่าเป็นทุกช่วงวัย
3: การปลูกฝังให้เด็กมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นผู้ปกครองและครูสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆโดยการสอนให้เด็กตั้งคำถามกับข่าวที่เห็นว่าข่าวนี้มาจากแหล่งไหนน่าเชื่อถือหรือไม่มีหลักฐานประกอบหรือเปล่ารวมถึงฝึกให้เด็กรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งและไม่แชร์ต่อทันทีถ้ายังไม่แน่ใจนอกจากนี้การเล่นเกมจำลองข่าวปลอมหรือกิจกรรมในห้องเรียนเกี่ยวกับการจับเท็จข่าวลวงก็เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สนุกและได้ผลอย่างน่าประทับใจครับ
4: ครับสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการสอนให้เขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับอาจไม่แน่ใจว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนหรือว่าเป็นกิจกรรมเสริมในรายวิชาต่างๆนะครับให้เขาได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสังคมนะครับอย่างในต่างประเทศเราก็จะเห็นว่าบางทีเขามีหลักสูตรเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อต้องเรียนตั้งแต่ระดับประถมหรืออนุบาลเลยนะครับเพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับมันก็จะปลูกฝังเขาครับให้เขาเห็นยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของสังคมนะครับเพราะนั้นผมว่าการรู้เท่าทันสื่อเราจะพูดเฉพาะตัวสื่อไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสื่อมันพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมมันพูดถึงเรื่องค่านิยมพูดถึงเรื่องการเมืองดังนั้นเด็กๆก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งจะต้องถูกบรรจุเข้าไปในสถาบันการศึกษาให้เขาได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เพิ่มมากขึ้นครับให้เขาได้มีองค์ความรู้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องสอนให้เขาตั้งแต่ว่าเอ๊ะคุณจะต้องรู้จักการเอ๊ะนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจสอบอย่างไรนะครับพอตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะสื่อสารออกไป

0: ให้คนอื่นได้รับรู้อย่างไรได้บ้างอะไรพวกนี้ครับมันผมว่าต้องทำกันในหลายภาคส่วนนะครับเด็กๆเองเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเกิดการรับรู้เรื่องพวกนี้นะครับได้โดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นตั้งแต่ครอบครัวนะครับตั้งแต่โรงเรียนนะครับในตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับจะต้องมีวิชาหรือกิจกรรมที่เสริมในรายวิชาพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับผม
1: ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลหลั่งไหลเข้าหาเด็กจากหลากหลายช่องทางเด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นผู้แชร์และผู้ส่งต่อโดยไม่รู้ตัวท่ามกลางกระแสข่าวปลอมที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและแนบเนียนการรู้เท่าทันสื่อจึงกลายเป็นทักษะจำเป็นของเด็กยุคใหม่การปลูกฝังทักษะคิดวิเคราะห์critical thinking และการตั้งคำถามกับสิ่งที่รับรู้คือกุญแจสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับเด็กพ่อแม่ครูและสื่อมวลชนจึงมีบทบาทสำคัญในการชี้แนะแนวทางส่งเสริมให้กับเด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจำลองฝึกแยกแยะข่าวจริงข่าวปลอมและผลิตสื่อยังมีจริยธรรมเด็กที่รู้เท่าทันข่าวปลอมคือเด็กที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลบิดเบือนและยังสามารถเป็นพลังสำคัญในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของข่าวปลอมในสังคมได้อีกด้วยเพราะการรู้เท่าทันสื่อในวันนี้คือรากฐานของสังคมที่รู้เท่าทันอนาคตในวันข้างหน้าครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใส่ใจชีวิตค่ะทาง FM 93.5 MHz เสาร์อาทิตย์แบบนี้อยู่กับฝนสรัญญาสิทธิพลกับเรื่องราวที่อยากจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันในแต่ละเรื่องราวค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกกันว่าในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเจอกับคุณอ้อดลยาวารีเดชใจค่ะในวันเสาร์อาทิตย์วีคเอนด์แบบนี้ก็จะอยู่กับฝนสรัญญาสิทธิพลส่งต่อเรื่องราวดีๆ1ชั่วโมงนับต่อจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าฝนจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกับเรื่องอะไรกันบ้างติดตามกันได้พักกันครู่เดียวค่ะ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตค่ะคุณผู้ฟังใส่ใจชีวิตในช่วงนี้อยากจะพาคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วก็ความเชื่อหนึ่งที่ใครหลายคนอาจจะทำตามอยู่นั่นก็คืออยากจะลดน้ำหนักก็เลยใช้วิธีการทานผลไม้แทนข้าวค่ะเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังอยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันว่าการทานผลไม้แทนข้าวเขาไม่ได้ช่วยเรื่องน้ำหนักเสมอไปนะคะเพราะแม้ว่าผลไม้จะให้วิตามินแล้วก็ไฟเบอร์นะคุณผู้ฟังแต่ก็ยังมีน้ำตาลธรรมชาติแล้วก็คาร์โบไฮเดรตหากว่าเราทานแทนมื้ออาหารเป็นประจำเลยโดยขาดโปรตีนหรือว่าสารอาหารอื่นๆอาจจะทำให้น้ำหนักไม่ลดคุณผู้ฟังแถมเสี่ยงเรื่องของการขาดสารอาหารได้ด้วยหลายคนเลือกทานผลไม้แทนข้าวค่ะเพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นวิธีหนึ่งแล้วกันที่สามารถช่วยลดน้ำหนักที่หลายคนเขาก็เห็นผลกันแต่ความจริงแล้วนะคุณผู้ฟังการลดน้ำหนักที่ดีเขาต้องคำนึงถึงเรื่องของความสมดุลแล้วก็สารอาหารรวมถึงพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันด้วยวันนี้จะพาคุณผู้ฟังมาดูกันคุณผู้ฟังว่าทำไมการทานผลไม้แทนข้าวถึงอาจจะเป็นผลตรงกันข้ามที่เราคิดได้แล้วควรที่จะทำยังไงให้ช่วยเรื่องของการคุมน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมวันนี้พาคุณผู้ฟังมาใส่ใจกันเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของการทานผลไม้แทนข้าวนะมันอาจจะช่วยเรื่องของน้ำหนักลดลงได้ในช่วงแรกเท่านั้นค่ะเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับพลังงานที่น้อยกว่าที่ใช้แต่ก็ไม่ใช่วิธีการลดน้ำหนักที่เหมาะสมในระยะยาวค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลไม้ไม่สามารถทดแทนอาหารจากอาหารหลักได้ครบถ้วนค่ะผลไม้ส่วนใหญ่เขาให้อะไรเราก็ทราบกันดีว่าน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตในรูปของน้ำตาลผลไม้หรือว่าฟรุกโตสพร้อมกับวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารแม้ว่ามันจะดีต่อสุขภาพแต่ว่าถ้าเรารับประทานมากเกินไปมันยังทำให้น้ำหนักเพิ่มได้เช่นกันค่ะแล้วข้อดีของการทานผลไม้แทนข้าวมันคืออะไรข้อดีเลยนะคุณผู้ฟังอันดับแรกเลยก็คือเขาให้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุเช่นวิตามินซีโพแทสเซียมแล้วก็โฟเลตมีใยอาหารค่ะช่วยให้อิ่มนานแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วก็ยังจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังและช่วยลดการกินขนมหวานหรือว่าอาหารแปรรูปถ้าหากว่าเลือกกินแทนของว่างแล้วข้อเสียคืออะไร ข้อเสียก็มีอย่างหลายๆประการเลยคุณผู้ฟังข้อเสียในการทานผลไม้แทนข้าวอันดับแรกเลยก็คือเสี่ยงได้รับโปรตีนไม่เพียงพอค่ะโปรตีนเขามีบทบาทสำคัญในการรักษาเรื่องของมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่ร่างกายสึกหรอไปหากว่าเราทานแต่ผลไม้เป็นเวลานานๆร่างกายอาจจะต้องสูญเสียกล้ามเนื้อแทนการเผาผลาญไขมันนั่นเองค่ะข้อที่2อีกหนึ่งข้อเลยก็คืออาจจะได้รับน้ำตาลที่มากเกินไปอย่างที่เราเข้าใจกันคุณผู้ฟังผลไม้หลายๆชนิดเขามีน้ำตาลธรรมชาติที่สูงมากเช่นทุเรียนลำไยลิ้นจี่มะม่วงสุกองุ่นขนุนรวมถึงเงาะด้วยก็ตามค่ะถ้าเรากินในปริมาณที่มันมากก็อาจจะได้รับพลังงานเกินความต้องการนั่นเองถัดมาข้อเสียเลยก็คือเขาอิ่มไม่นานคุณผู้ฟังแม้ว่าผลไม้จะมีใยอาหารแต่ว่าไม่มีโปรตีนแล้วก็ไม่มีไขมันจึงอาจจะทำให้หิวเร็วและกินอาหารเพิ่มในมื้อต่อไปมากกว่าปกตินั่นเองค่ะข้อต่อมาเลยคุณผู้ฟังที่เป็นข้อเสียเลยก็คือจะขาดสารอาหารที่สำคัญเพราะว่าการทานผลไม้เพียงอย่างเดียวเขาไม่สามารถทดแทนอาหารจากอาหารหลัก5หมู่โดยเฉพาะโปรตีนธาตุเหล็กวิตามิน B12 หรือว่าแคลเซียมและไขมันดีได้ค่ะและข้อเสียข้อสุดท้ายเลยก็คือที่เราทำมาที่เราตั้งใจกันมาเรื่องของการลดน้ำหนักมันอาจจะไม่ลดก็ได้เพราะว่าผลไม้ทุกชนิดเขามีพลังงานหมดเลยถ้าเราทานโดยที่ไม่ควบคุมปริมาณน้ำหนักอาจจะไม่ลดหรือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วการกินผลไม้ในส่วนของมื้อเย็นลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าการทานผลไม้มื้อเย็นสามารถทำได้ค่ะถ้าว่าเราเนี่ยเลือกชนิดที่เหมาะสมแล้วก็รับประทานในปริมาณที่พอดีเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานการทานผลไม้ตอนกลางคืนเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้ไขมันสะสมมากกว่าช่วงเวลาอื่นสิ่งสำคัญเลยก็คือพลังงานรวมตลอดทั้งวันแล้วก็การเลือกรับประทานอาหารที่สมดุลค่ะในส่วนของผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักก็ควรที่จะเลือกผลไม้ที่มีใยอาหารสูงแล้วก็น้ำตาลไม่มากเกินไปเพื่อที่จะช่วยให้อิ่มนานแล้วก็ควบคุมปริมาณแคลอรี่ของเราได้แล้วผลไม้อะไรบ้างล่ะที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักหนึ่งเลยฝรั่งค่ะจุดเด่นของฝรั่งก็คือใยอาหารเนี่ยสูงมากวิตามินสูงแล้วก็ทำให้เราอิ่มนานด้วยนั่นเองค่ะถัดมาคือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจะมีเพคตินที่ช่วยเพิ่มความอิ่มค่ะชมพู่น้ำตาลจะไม่สูงพลังงานต่ำด้วยส้มจะมีวิตามินซีสูงและมีใยอาหารค่ะแต่ฝนขอย้ำอีกนิดนึงถ้าเป็นในส่วนของส้มคือเคยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทานน้ำส้มค่ะน้ำส้มในปริมาณ1ขวดเนี่ยเขาใช้ส้มหลายลูกมากเพื่อจะให้เป็นน้ำส้ม1ขวดเพราะฉะนั้นมันก็จะมาทดแทนในส่วนของน้ำตาลด้วยเพราะฉะนั้นส้มเนี่ยถ้าทานก็ทานแต่พอดีระมัดระวังเรื่องของน้ำตาลด้วยนั่นเองค่ะผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่ใครหลายคนใช้ในการลดน้ำหนักนั่นก็คือแก้วมังกรแก้วมังกรเขาช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็แคลอรี่ยังต่ำอีกด้วยค่ะแล้วยังมีเบอร์รี่ที่มีน้ำตาลต่ำสารต้านอนุมูลอิสระสูงกีวีใยอาหารสูงและวิตามินซีสูงมากด้วยค่ะในส่วนของผลไม้ที่ควรที่จะทานในปริมาณที่พอเหมาะอันนี้หลายคนน่าจะเห็นภาพเลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลำไยลิ้นจี่ขนุนองุ่นรวมถึงมะม่วงสุกเงาะและแตงโมด้วยในส่วนของแตงโมหลายคนอาจจะสงสัยจริงๆแล้วแตงโมแม้แคลอรี่จะไม่สูงค่ะแต่ควรที่จะทานในปริมาณที่พอเหมาะเพราะอะไรมีน้ำตาลด้วยเนาะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ค่ะวิธีการทานผลไม้ให้ช่วยลดน้ำหนักเราจะต้องปฏิบัติยังไงการทานผลไม้เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารควรที่จะทานผลไม้ให้เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารไม่ควรเป็นอาหารมื้อหลักในทุกมื้อค่ะเลือกผลไม้สดแทนผลไม้แปรรูปหรือว่าน้ำผลไม้ทานร่วมกับแหล่งโปรตีนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินมหรือว่าถั่วไม่เค็มเพื่อที่จะให้อิ่มนานขึ้นนั่นเองแล้วก็ควบคุมเรื่องของปริมาณผลไม้หน่อยนะคะโดยเฉพาะผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนั่นเองและที่สำคัญเลยคุณผู้ฟังการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยังเป็นปัจจัยสำคัญในการลดน้ำหนักนั่นเองค่ะสรุปแล้วคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจการทานผลไม้แทนข้าวก็อาจจะช่วยเรื่องของการลดน้ำหนักได้ในระยะสั้นค่ะ หากทำให้ได้รับปริมาณที่น้อยลงแต่ไม่ใช่วิธีที่เหมาะในระยะยาวเพราะอะไรบ้างเพราะว่าเสี่ยงได้รับสารอาหารไม่ครบและขาดโปรตีนค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังแนวทางที่ดีที่สุดก็คือการทานผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมควบคู่กับอาหาร5หมู่เลือกโปรตีนคุณภาพดีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยเพื่อที่จะให้น้ำหนักเนี่ยลดอย่างปลอดภัยและยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ที่หลายๆคนใช้ทานแทนการทานข้าวเพื่อลดน้ำหนักจริงๆแล้วการทานแทนข้าวไม่ดีเลยควรที่จะทานแล้วก็มีอาหารมื้อหลักแล้วก็รับประทานผลไม้เป็นเมนูเคียงในส่วนของการทานผลไม้ในแต่ละมื้อนั่นเองค่ะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่อยากจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันในหลายๆประเด็นเลยพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตคุณผู้ฟังใส่ใจชีวิตในช่วงนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับคุณผู้ฟังทราบไหมว่าโรคพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันเป็นโรคที่หลายคนไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าระยะแรกเนี่ยเขาไม่มีอาการเลยโดยสาเหตุหลักเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือว่าสุกๆดิบๆค่ะที่ปนเปื้อนตัวอ่อนของพยาธิขณะเดียวกันค่ะทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้เปิดให้กลุ่มเสี่ยงได้รับชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับฟรีด้วยเพื่อที่จะคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นซึ่งสิ่งนี้จะรู้ผลภายใน10นาทีเลยดังนั้นถ้าเกิดตรวจแล้วมีผลเป็นบวกก็ควรที่จะเข้ารับการตรวจยืนยันกับแพทย์เพื่อวินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างเหมาะสมค่ะสำหรับโรคพยาธิใบไม้ในตับนะคุณผู้ฟังก็เป็นโรคที่พบได้ในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือด้วยกันค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุหลักของเรื่องนี้ก็คือการรับประทานปลาน้ำจืดดิบสุกๆที่มีตัวอ่อนพยาธิปนเปื้อนเมื่อเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วเนี่ยตัวอ่อนเขาจะเจริญเติบโตในท่อน้ำดีแล้วก็หากปล่อยไว้นานก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีด้วยที่ฝนไปหาข้อมูลมาคุณผู้ฟังตัวอ่อนมันสามารถอยู่ในร่างกายของคนได้ถึง10ปีเลยนะเพื่อที่จะเตรียมบ่มเพาะเรื่องของเชื้อเหล่านี้ซึ่งมันอันตรายมากๆเลยต้องระมัดระวังกันโดยล่าสุดค่ะทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาก็ได้เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าไปรับชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเพื่อที่จะช่วยค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นแล้วก็การเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะแล้วใครบ้างล่ะที่มีสิทธิ์รับชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับค่ะนั่นก็คือประชาชนไทยทุกสิทธิ์การรักษาเลยอายุ15ปีขึ้นไปค่ะที่มีประวัติความเสี่ยงอย่างน้อย1ข้อข้อแรกก็คือเคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับข้อ2เคยรับประทานยาถ่ายพยาธิใบไม้ในตับและข้อ3มีประวัติรับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือว่าสุกๆดิบๆค่ะก่อนที่จะเข้ารับบริการนะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ก็จะมีการซักประวัติแล้วก็ประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยวิธีการรับชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับฟรีเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าทำยังไงอันดับแรกเลยคุณผู้ฟังการเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพค่ะเข้าเมนูสิทธิ์สุขภาพดีป้องกันโรคและเลือกบริการตรวจพยาธิใบไม้ในตับจากนั้นคุณผู้ฟังก็จองคิวหรือว่าโทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการนั่นเองค่ะ ง่ายเลยเห็นไหมคุณผู้ฟังสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างที่ร้านยาของฉันให้บริการสร้างเสริมสุขภาพค่ะคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นรวมถึงคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นซึ่งคุณผู้ฟังสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเมนูกระเป๋าสุขภาพนั่นเองค่ะในส่วนของเมนูที่เสี่ยงเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับหากปรุงไม่สุกนะคุณผู้ฟังเมนูที่ใช้ปลาน้ำจืดดิบหรือว่าปรุงสุกไม่ทั่วถึงที่เราเห็นกันทั่วไปเลยก้อยปลาปลาสดปลาส้มปลาจ่อมหม่ำปลาลาบปลาปลาหมกไฟหรือว่าปลาปิ้งที่ด้านในยังดิบค่ะรวมถึงปลาร้าดิบแล้วก็แจ่วบองที่ใช้ปลาร้าดิบค่ะทุกอย่างเนี่ยล้วนมีความเสี่ยงต่อการได้รับตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในตับนะคุณผู้ฟังซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าการใส่มะนาวพริกหรือว่าสมุนไพรเนี่ยเข้าไปแล้วก็อาจจะฆ่าเจ้าพยาธิหรือว่าเจ้าตัวอ่อนพวกนี้ได้จริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดขอย้ำคุณผู้ฟังว่าการใส่มะนาวพริกหรือว่าสมุนไพรไม่สามารถฆ่าพยาธิได้นะคะโดยวิธีการที่ป้องกันที่ดีที่สุดนั่นก็คือปรุงปลาให้สุกทั่วถึงทุกครั้งก่อนรับประทานนั่นเองค่ะแล้วการตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับทั้งที่ไม่ได้กินดิบเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีกรณีนี้เกิดขึ้นคุณผู้ฟังกรณีนี้เนี่ยผู้ที่ตรวจพบผลบวกทั้งที่ไม่ได้รับประทานอาหารดิบหมอแล็บแพนด้าค่ะเขาได้อธิบายไว้ในเพจของเขาว่าชุดตรวจคัดกรองอาจเกิดผลบวกลวงได้เพราะว่าชุดตรวจถูกออกแบบให้มีความไวสูงเพื่อลดโอกาสพลาดผู้ติดเชื้อดังนั้นค่ะหากผลตรวจคัดกรองเป็นบวกไม่ได้หมายความว่าติดเชื้อแน่นอนนะจำเป็นต้องตรวจยืนยันเพิ่มเติมรวมถึงการซักประวัติตรวจอุจจาระหรือว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆตามดุลพินิจของแพทย์นั่นเองค่ะพยาธิใบไม้ในตับติดจากผักได้หรือเปล่าอันนี้หลายคนสงสัยซึ่งทางหมอแล็บแพนด้าก็ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านทางเพจของเขาค่ะว่าพยาธิบางชนิดอาจจะติดต่อผ่านผักได้แต่พยาธิใบไม้ในตับไม่ได้ติดต่อจากการรับประทานผักเป็นช่องทางหลักนะคะโดยการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวดิบหรือว่าปรุงไม่สุกที่มีตัวอ่อนของพยาธิปลาที่อาจจะพบตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในตับก็คือปลาซิวปลาสร้อยปลาขาวปลาตะเพียนปลากระสูบและปลาน้ำจืดเกล็ดขาวชนิดอื่นๆค่ะในส่วนของโรคพยาธิใบไม้ในตับเขาเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือว่าสุกๆดิบๆเป็นหลักแล้วก็อาจจะไม่มีอาการในระยะแรกถ้าเราปล่อยไว้ก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงอื่นๆเช่นมะเร็งท่อน้ำดีผู้ที่มีประวัติเสี่ยงสามารถใช้สิทธิ์รับชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับฟรีผ่านสปสช.โดยผลการตรวจคัดกรองก็จะเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นนะคะถ้าเราพบผลบวกก็ควรที่จะเข้ารับการตรวจยืนยันจากแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องนั่นเองค่ะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคพยาธิใบไม้ในตับอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าเราก็จะชอบกันเหลือเกินปลาร้าส้มตำแจ่วบองหลายๆอย่างที่เขาชอบกันจริงๆฝนก็ชอบแหละเพราะว่ามันก็แซ่บมากเลยแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ในตับเสี่ยงมากๆเลยก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันที่อยากจะให้คุณผู้ฟังมาใส่ใจทั้งตัวเองและคนใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะพาไปใส่ใจกับเรื่องอะไรกันอีกพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
4: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตคุณผู้ฟังใส่ใจชีวิตในช่วงนี้อยากจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องราวของห้องครัวหากมีคำถามคุณผู้ฟังว่าจุดไหนในบ้านที่สกปรกที่สุดหลายคนคงตอบว่าห้องน้ำหรือว่าฝาชักโครกแต่มันมีการศึกษามีผลวิจัยหลายชิ้นกลับพบว่าฟองน้ำล้างจานคุณผู้ฟังอาจจะเป็นหนึ่งในของใช้ที่มีการสะสมของแบคทีเรียจำนวนมากเพราะว่ามีทั้งความชื้นเศษอาหารและคราบไขมันซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองค่ะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยแนะนำให้ดูแลเรื่องของฟองน้ำล้างจานอย่างสม่ำเสมอนั่นเองแล้วทำไมฟองน้ำล้างจานถึงสะสมเชื้อโรคได้มากคุณผู้ฟังแม้ว่าฟองน้ำจะใช้ทำความสะอาดนะแต่ลักษณะของมันกลับเอื้อต่อการสะสมของจุลินทรีย์อย่างมากเลย1มีรูพรุนจำนวนมากค่ะฟองน้ำมีช่องว่างเล็กๆจำนวนมากซึ่งสามารถกักเก็บเศษอาหารและคราบไขมันเอาไว้ได้แม้ว่าล้างด้วยน้ำเปล่าเศษอาหารบางชนิดบางส่วนก็อาจจะยังตกค้างอยู่ภายในได้ค่ะถัดมาก็คือเขาเปียกแทบตลอดเวลาเลยเพราะว่าหลังล้างจานฟองน้ำมักจะยังชื้นและหลายบ้านก็วางเอาไว้ในอ่างล้างจานหรือว่าในภาชนะที่อับอากาศความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญเลยคุณผู้ฟังที่ช่วยให้จุลินทรีย์หลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีจึงต้องระมัดระวังเรื่องของการที่ปล่อยให้ฟองน้ำเปียกแทบตลอดเวลาค่ะข้อที่3ก็คือการใช้ล้างทุกอย่างหลายบ้านใช้ฟองน้ำเพียงก้อนเดียวค่ะล้างจานล้างหม้อล้างเขียงภาชนะที่ใส่เนื้อดิบซิงค์ล้างจานการใช้ร่วมกันแบบนี้เพิ่มโอกาสเกิดการปนเปื้อนข้ามคือการที่จุลินทรีย์จากอาหารดิบปนเปื้อนในภาชนะ

ปริมาณจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเช่นความถี่ในการใช้งานวิธีทำความสะอาดการผึ่งให้แห้งระยะเวลาที่ใช้งานหากว่าเราดูแลอย่างถูกต้องฟองน้ำก็จะสามารถใช้งานได้อย่างถูกสุขลักษณะค่ะแล้วมันมีสัญญาณอะไรล่ะที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันได้เวลาเปลี่ยนฟองน้ำแล้วนะควรเปลี่ยนเมื่อพบว่า 1. มีกลิ่นอับค่ะ 2. ล้างแล้วกลิ่นยังไม่หาย 3. ฟองน้ำเริ่มเปื่อย 4. มีคราบดำ 5. ขาดหรือว่ายุ่ยค่ะแล้วก็ไม่เกิดฟองเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ไม่ควรที่จะรอจนฟองน้ำขาดก่อนจึงเปลี่ยนนะคุณผู้ฟังในส่วนของวิธีการสะสมของเชื้อโรคในฟองน้ำทำได้ง่ายๆเลยคุณผู้ฟังอันดับแรกเลยก็คือล้างเศษอาหารออกทุกครั้งค่ะหลังล้างจานควรที่จะล้างฟองน้ำด้วยน้ำสะอาดหลายๆรอบบีบน้ำออกให้มากที่สุดยิ่งฟองน้ำแห้งเร็วก็ยิ่งลดความชื้นที่เอื้อต่อการเจริญของจุลินทรีย์ค่ะพึ่งในที่อากาศถ่ายเทหลีกเลี่ยงเรื่องของการวางน้ำไว้ในภาชนะที่มีน้ำขังหรือว่ามุมอับชื้นแล้วก็แยกฟองน้ำตามการใช้งานค่ะควรที่จะแบ่งแยกกันนะว่าคนละก้อนสำหรับล้างจานล้างเขียงที่มีสัมผัสเนื้อดิบเช็ดซิงค์เพื่อที่จะลดการปนเปื้อนข้ามนั่นเองเปลี่ยนเมื่อเสื่อมสภาพค่ะแม้ยังใช้งานได้แต่ว่ามันเริ่มมีกลิ่นหรือว่าเปื่อยก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่ได้แล้วของใช้ในครัวที่ควรที่จะดูแลไม่แพ้เรื่องของฟองน้ำก็มีอีกนะคุณผู้ฟังนอกจากฟองน้ำแล้วก็ยังมีของใช้ที่ควรที่จะทำความสะอาดเป็นประจำเลยก็คือผ้าเช็ดมือในครัวค่ะเขียงซิงค์ล้างจานที่คว่ำจานที่เปิดกระป๋องรวมถึงมือจับตู้เย็นค่ะสิ่งของเหล่านี้สัมผัสกับมือและอาหารอยู่เป็นประจำเลยจึงควรที่จะล้างและเช็ดให้แห้งเพื่อที่จะลดการสะสมของจุลินทรีย์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแม้ว่าฟองน้ำล้างจานจะเป็นอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันชื้นมีเศษอาหารตกค้างแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องโดยไม่ดูแลพวกนี้ก็จะอาจกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียจำนวนมากได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามแล้วประโยคที่ว่าสกปรกกว่าฝาชักโครกเนี่ยมันเป็นเพียงการเปรียบเทียบจากผลการศึกษาบางกรณีค่ะเขาไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับฟองน้ำทุกก้อนเสมอไปนะการล้างฟองน้ำหลังใช้งานบีบน้ำออกผึ่งให้แห้งจะเปลี่ยนเมื่อเริ่มเสื่อมสภาพเป็นวิธีง่ายๆเลยที่จะช่วยให้ห้องครัวสะอาดและลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจอย่าลืมนะอย่ามองข้ามเรื่องของฟองน้ำล้างจานที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้นำมาฝากคุณผู้ฟังให้ใส่ใจกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะพาไปใส่ใจกันเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
2: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
3: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
0: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
3: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
0: ไม่เสพ
3: ไม่ขาย
0: ไม่ทำลายอนาคต
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตคุณผู้ฟังใส่ใจชีวิตในช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ใครหลายคนให้ความสำคัญกับเรื่องของการออกกำลังกายโดยเฉพาะเรื่องของการวิ่งวิ่งคุณผู้ฟังวิ่งตอนเช้ากับวิ่งตอนเย็นแบบไหนเขาเบิร์นไขมันและสร้างกล้ามเนื้อดีกว่ากันอย่างที่บอกกันคุณผู้ฟังว่าการวิ่งก็คือหนึ่งในไอคอนิกของการออกกำลังกายที่ทำได้ง่ายเห็นผลชัดเจนที่สุดแต่หนึ่งในปัญหายอดฮิตที่ทำเอาหลายคนตั้งคำถามก่อนจะผูกเชือกรองเท้าก็คือเวลาไหนตอบโจทย์เป้าหมายเราที่สุดระหว่างการตื่นมาสูดอากาศบริสุทธิ์รับแสงแดดอุ่นๆหรือว่าการรอให้ดวงอาทิตย์ตกดินแล้วค่อยไปปลดปล่อยพลังหลังเลิกงานการวิ่งตอนเช้ากับวิ่งตอนกลางวันแบบไหนดีกว่ากันนะหากว่าเป้าหมายสูงสุดของเรานั้นคือการรีดไขมันส่วนเกินออกไปให้ได้มากที่สุดการวิ่งตอนเช้าคือคำตอบที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะกลไกฟาสเทสคาร์ดิโอหลังจากที่เรานอนหลับยาวนาน 6-8 ชั่วโมงเนี่ยร่างกายก็จะอยู่ในสภาวะท้องว่างระดับน้ำตาลในเลือดและไกลโคเจนจะอยู่ในระดับที่ต่ำมากๆเลยค่ะเมื่อเราออกกำลังกายในตอนเช้าร่างกายจึงไม่มีพลังงานจากอาหารใหม่ให้หยิบมาใช้มันจึงจำเป็นต้องข้ามขั้นตอนไปดึงไขมันสะสมตามพุงแล้วก็ต้นขาค่ะออกมาเผาผลาญเพื่อเป็นพลังงานหลักทันทีเลยรวมถึงฮอร์โมนเอื้ออำนวยด้วยเพราะว่าในตอนเช้าในร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลและโกรทฮอร์โมนสูงเลยซึ่งฮอร์โมน2ตัวนี้เขามีคุณสมบัติช่วยเร่งปฏิกิริยาการสลายไขมันให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในส่วนของการวิ่งตอนเย็นคุณผู้ฟังวิ่งตอนเย็นเนี่ยเขาสร้างกล้ามเนื้อแล้ววิ่งได้อึดกว่าค่ะเพราะว่าพลังงานเต็มถังตลอดทั้งวันเราทานอาหารสะสมแป้งและโปรตีนเข้าไปเต็มที่เลยทำให้ระดับไกลโคเจนในกล้ามเนื้อมีเต็มถังค่ะร่างกายจึงมีแรงขับเคลื่อนมหาศาลเลยสามารถวิ่งแบบออกแรงหนักๆวิ่งสลับความเร็วหรือว่าวิ่งขึ้นทางชันได้ดีซึ่งการออกกำลังกายที่เข้มข้นขึ้นนี้ก็จะไปกระตุ้นการฉีกขาดและการเติบโตของเส้นใยกล้ามเนื้อได้ดีกว่าอุณหภูมิร่างกายและฮอร์โมนพร้อมรบด้วยเพราะว่าในช่วง4โมงเย็นถึง1ทุ่มเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์จะพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดเลยกล้ามเนื้อและข้อต่อจะมีความยืดหยุ่นเต็มที่อัตราการเต้นของหัวใจและความดันพร้อมตอบสนองต่อการออกแรงอย่างหนักที่สำคัญเลยก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักในการสร้างกล้ามเนื้อก็จะตอบสนองต่อการออกกำลังกายในช่วงเย็นได้ดีมากเลย ทิ้งท้ายเลยคุณผู้ฟังสายวิ่งครั้งนี้ไม่มีผู้ชนะไม่ว่าจะวิ่งเช้าหรือวิ่งเย็นทุกอย่างมีประโยชน์เหมือนกันเพียงแค่ว่าเป็นเวลาที่ใช่สำหรับเป้าหมายของเราหรือเปล่าเท่านั้นเลยหากว่าคุณอยากผอมไวรีดไขมันหน้าท้องสะดวกแล้วก็รวดเร็วให้ตื่นมาวิ่งตอนเช้าค่ะแต่ว่าถ้าคุณอยากให้หุ่นมันเฟิร์มกล้ามเนื้อชัดวิ่งทำลายสถิติเดิมของตัวเองให้เลือกทำตอนเย็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนี่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันว่าวิ่งเช้าหรือว่าวิ่งเย็นแบบไหนเบิร์นไขมันและสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่ากันนำมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งเรื่องให้พากันไปใส่ใจค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องราวที่พาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันในหลายประเด็นแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการใส่ใจชีวิตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ฝนพร้อมทีมงานขออนุญาตลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปัตตานีจังหวัดปัตตานีแม่น้ำสายบุรีจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล400เตียงโรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษยกระดับบริการสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน
7: นายพัฒนาพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรักษาพยาบาลขนาด400เตียงโดยกล่าวว่าการลงทุนก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลแห่งนี้เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย1เขตสุขภาพ1จังหวัด1โรงพยาบาลที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากรการบริหารจัดการเตียงและการกระจายบริการเข้าสู่โรงพยาบาลขนาดเล็ก ื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลหลักอย่างเป็นรูปธรรมการก่อสร้างอาคารแห่งนี้จะช่วยขยายศักยภาพการรักษาใกล้บ้านและการเป็นแม่ข่ายประจำโซน3ช่วยกระจายภาระการครองเตียงสามารถรองรับการผ่าตัดเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเดิม 6,000 รายเป็น 12,000 รายต่อปีประชาชนในพื้นที่และโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลศรีสะเกษมีกำหนดแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคมปีหน้าฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้
8: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งโดยตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมถึงระบบ e-service นายจ้างและระบบ e-self-service ผู้ประกันตนหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับการเลือกตั้งจะเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ขอให้เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลกรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029562929หรือสายด่วน1506-9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับเสาร์ที่10ตุลาคม2569แรม14ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ณตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับก็พบกันเป็นประจำ ทุกๆวันเช้าจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้า FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงทางเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วย AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ก็รับฟังพวกเราได้รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ครับที่ Facebook ข่าวยามเช้าแล้วก็อีกหนึ่ง Facebook ที่ตอนนี้เราโยกรายการต่างๆมาไลฟ์สดกันในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็วงเล็บแล้วก็เว้นวรร
0: ค
1: live นะครับ LIVE
0: ก็คือถ้าเกิดว่าอยากดูพวกเราไลฟ์สดก็คือต้องเข้าไปที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ไลฟ์ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับแต่ว่าเพจวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันเดิมก็ยังอยู
1: ่ยังอยู่
0: อันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสาร
1: ใช่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายช่องทางเลยนะคะที่จะติดต่อพวกเราได้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่องทางนี้เพจข่าวยามเช้าของเราตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล
1: ้
0: วแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันเข้ามาได้รัวๆเลยนะคะรวมถึงอย่าลืมนะคอมเมนต์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยเพราะว่าวันนี้เราทั้งคู่หอบกันมาเลย เรียกกันว่าเรียกว่า4คูณ100
1: เออ4คูณ100ได้มั้ยของคุณเอลินอาจจะ4คูณ100ในระยะแบบก็ไกลอยู่นะก็ไกลอยู
0: ่ผมก็ฉันก็ไกลนะถือเป็นว่าเอาเป็นว่าออกกำลังกายตอนเช้านะคะคุณผู้ชมเนี่ยตื่นขึ้นมา
1: ตื่นก่อนเรา
0: ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฟังเราปุ๊บแต่ว่าพวกเราเนี่ยตื่นแล้วต้องวิ่งด้วย
1: ตื่นแล้วออกกำลังกายด้วย
0: ออกกำลังกาย
1: หลายท่านเช้านี้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันได้เนอะหลายท่านก่อนหน้านี้เวลาเราจัดรายการเนี่ยก็จะบอกว่าทำตื่นมาทำกับข้าว อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาเตรียมใส่บาตร อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืน
0: อันนี้จะแสดงว่าแฟนคลับข่าวยามเช้าของเราเนี่ย
1: หลากหลาย
0: มีหลากหลายนะเพราะว่าถ้าจะบอกว่ายังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนนะไม่น่าจะเป็นช่วงวัยเราแล้วล่ะ
1: นะคะ
0: มาดูกันเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของพยากรณ์อากาศที่เราจะต้องอัปเดตกันทุกวันเมื่อเช้าที่เราวิ่งมาเนี่ยอาจจะไม่ทันเห็นหมอกสักเท่าไหร่แต่ดิฉันว่าหมอกจางๆหรือควันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือหมอกแหละนะคะอ่ะกรมอุตุนะคะถามว่าตอนนี้สภาพอากาศของเราเป็นไงบ้างก็เริ่มใกล้จะหนาวแล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักก็ยังต้องรับมือเช่นเคยนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เตือนรับมือน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักทั่วไทยด้วยนะคะวันที่10ถึง11ตุลาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์นี้แหละ
0: ถูกต้องค่ะก็เสาร์อาทิตย์นะบางคนอยากจะออกจากบ้านก็อย่าลืมดูสภาพอากาศกันด้วยแล้วก็เข้าไปดูการพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: คือจะบอกว่าทางกรมอุตุเนี่ยให้เตือนรับมือน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักทั่วไทย10วันที่10จนถึง11ตุลาคมจะอิทธิพลมวลอากาศเย็นระลอกที่2นะคะขณะที่กรุงเทพมหานครมีฝนปานกลางช่วงการประชุม IMF พอดีทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้บอกว่าในช่วงวันที่9ที่ผ่านมาถึงวันที่13ตุลาคมนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ยังต้องเตรียมรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ถามว่าระลอกแรกอยู่ไหนดิฉันยังไม่ได้สัมผัสเลยระลอกที่2จะมาแล้ว อ่ะมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกนะคะด้วยมวลอากาศเย็นเนี่ยจะผลักดันความชื้นเข้ามาจากอ่าวตั้งเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นต้นไปเลยจนถึงวันที่13อย่างที่บอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นอันนี้ภาคอีสานตอนล่างฝนเพิ่มขึ้นนะจากนั้นในช่วงวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้กลุ่มฝนเนี่ยจะขยายกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเลยก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับการประชุม IMF นะคะก็คาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณส่งสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก็จะค่อยๆลดลงไปแล้วก็หมดลงไปในช่วง13ถึง15ตุลาคมโดยทางกรมอุตุเนี่ยก็ได้ประสานข้อมูลกับกทม.แล้วก็กรมชลประทานเรียบร้อยแล้วในการเร่งพร่องระบายน้ำล่วงหน้านะคะทีนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชุมร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีในการเฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักก็คือภาคตะวันออกบ้านดิฉันเองรวมถึงจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกด้วยเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามีมวลน้ำคือนครนายกกับปราจีนเนี่ยจะมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำ รู้กันอยู่เนาะว่านครนายกนะคะก็จะเป็นโซนที่อาจจะเป็นทุ่งรับน้ำนิดนึงเนาะแล้วก็ระวังให้ฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรก็อยากจะให้ประชาชนที่ปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกเนี่ยติดตามข่าวสารเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับมือน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ด้วยค่ะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับล่าสุดมาตี5ที่ผ่านมาเขาระบุเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนี่แหละถึง13ตุลาคมอันนี้เขามีระบุเบื้องต้นในวันนี้คือวันที่10เนอะอาจจะต้องเฝ้าระวังทั่วไทยสักนิดนึงวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ฝนจะเยอะมากนะก็คือเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต
0: ้
1: จากนั้น11ตุลาคมก็เป็นเหนือตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ถึง13ก็สอดคล้องกับที่พี่ไออ่านมาสักครู่12 13ภาคอื่นฝนจะเริ่มลดลงแล้วแต่ภาคใต้จะต้องเฝ้าระวังกัน12ถึง13ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็คลื่นลมนะเผื่อพี่น้องคนไหนเดินเรือเนิบขึ้นลงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตรวจสอบเส้นทางก่อนนะครับแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือช่วงที่มีบริเวณฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับ
0: พอบอกว่าฝนจะตกเสาร์อาทิตย์นี้อย่างหนักหน่วงเนี่ยดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหม
1: นึกถึงอะไรครับ
0: ถ้า
1: เนี่ยผมแบกผ้ามา
0: ใช่ดิฉันเห็นผ้าคุณ
1: ในไลฟ์สดเห็นหรือว่าผมแบกผ้า
0: ดิฉันเห็นผ้าคุณ
1: เดี๋ยวพอเสร็จเนี่ย7โมงแล้วเดี๋ยวไปซักผ้าหน่อย
0: ต้องรีบซักผ้ากันนะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องรีบซักผ้านะอ่ะอัปเดตฝนกันนิดนึงค่ะ
1: วันนี้ฝนต้องบอกว่าวันนี้กทมปริมณฑลฝน 80% ของพื้นที่นะครับเยอะสุดในประเทศเลยวันนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังกันสักนิดนึงฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงและฝนตกหนักคือสอดคล้องกับทางท่านรักษาการอธิบดีกรมอุตุบอกแหละว่าคือฝนอาจจะไม่ได้มาแบบตกหนักนะแต่คือก็มาแบบตกมาเรื่อยๆนะครับ 80% ของพื้นที่ส่วนในส่วนของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก 70% ของพื้นที่ส่วนที่เหลือครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ 60% ของพื้นที่นะครับทีนี้ในทุกๆวันเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนาะจะเป็นประธานในการประชุมพูดง่ายๆคือประชุมเรื่องน้ำท่วมเอางี้ดีกว่าคือชื่อศูนย์อาจจะยาวเนาะคือประชุมเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมาคอยดูว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในประเทศเป็นยังไงจะต้องเตรียมพร้อมยังไงช่วยเหลือเยียวยายังไงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอันนี้ของเมื่อวานคือเขาจะประชุมทุกเช้าเนอะประมาณ 9:00 น 10:00 น อย่างเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการประชุมเขาก็ท่านนายกก็บอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันคลี่คลายลงแล้วแล้วก็ให้เร่งทำการบิ๊กคลีนนิ่งหน่อยเนอะจัดการจัดเก็บขยะอะไรต่างๆนานาพื้นที่ใดที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มก็ให้ร้องขอมาตามความจำเป็นของสถานการณ์ทีนี้ท่านนายกก็กำชับเหมือนกันในส่วนของภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าแม้ว่าปริมาณฝนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่าตุลาถึงธันวาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ปริมาณน้ำมากโดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้นะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและจากการประเมินฝนสูงสุดก่อนหน้านี้เนี่ยสุราษฎร์ธานี91มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ในส่วนของกทมปริมณฑลก็จับตาอยู่เหมือนกันคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็บางส่วนทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือฝั่งโซนของติดริมแม่น้ำโขงอาจจะต้องเฝ้าระวังสักนิดหนึ่งส่วนการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงเหลือ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ตอนแรกเขาคาดการณ์ว่าน่าจะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้ลดลงแล้วแสดงว่าสัญญาณของน้ำเหนือเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็สถานการณ์ในน้ำในแม่น้ำสายหลักเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ทางกรมชลประทานเนี่ยบริหารจัดการได้ส่วนลุ่มน้ำหนึ่งที่ต้องเฝ้ากันก็คือบางปะกงเขาบอกว่าต้องเฝ้าระวังกันเนื่องจากว่ารับมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกที่จะไหลสู่ฉะเชิงเทราเขามีการหน่วงน้ำไว้บริเวณเหนือเขื่อนคลองสียัดแล้วก็เขื่อนนฤบดินทร์จินดาแล้วก็เขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระดมเพื่อที่จะผลักดันน้ำเนี่ยเร่งระบายน้ำบริเวณปลายแม่น้ำบางปะกงขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ83ของความจุรวมนะครับเขื่อนป่าซาเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนหนองปลาไหลเนี่ยปริมาณน้ำยังเต็มศักยภาพในการกักเก็บเนอะแต่ว่ายังคงต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ทางด้านของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ชี้แจงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการรับเงินเยียวยาให้กับประชาชนด้วยรวมถึงเกษตรกรแล้วก็ ็ชาวสวนผลไม้ให้ชัดเจนเลยว่ามีเงื่อนไขอะไรนะคะใครเข้าเกณฑ์บ้างที่จะได้รับการเยียวยาในครั้งนี
1: ้
0: พร้อมขอให้เกษตรกรเนี่ยขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องด้วยเพื่อส่งข้อมูลให้กับปภ.ดำเนินการจ่ายเงิน อย่างรวดเร็วถ้าเกิดว่าเราพูดง่ายถ้าเราดำเนินการช้าปภ.เขาก็ทำเรื่องให้เราได้ไม่ทันท่วงทีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยท่านนายกเนี่ยก็ยังได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านของกินของใช้พูดง่ายๆสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะว่าหนึ่งล่ะมันจะขาดแคลนสองล่ะมันจะมีการฉกฉวยในเรื่องของราคาไหมแล้วก็คุณภาพด้วยนะคะในการคือพูดง่ายก็คือตอนนี้มีการประสานเครือข่ายผู้ประกอบห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็จัดเตรียมศูนย์สนับสนุนการกระจายอาหารแล้วก็วัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือว่าระดับภาคนะเพื่อรองรับกรณีที่เส้นทางการเดินทางเนี่ยมันถูกตัดขาดนะบางเส้นทางเนี่ยถนนถูกตัดขาดเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่ว
1: ม
0: มันก็ไม่สามารถขนส่งอาหารได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีการเตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่นะก็มีการประสานทั้งไม่ว่าจะเป็นห้างค้าปลีกค้าใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็ตลาดกลางด้วยผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ผู้ประกอบธุรกิจอาหารฟาร์มผลิตสินค้าเกษตรนะคะเป็นการกระจายอาหารแล้วก็วัตถุดิบรวมถึงเครื่องนุ่งห่มแล้วก็สินค้าจำเป็นหลากหลายช่องทางเลยทีนี้ท่านนายกก็บอกนะคะว่าแนวทางของทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ในการนำสินค้า second brand หรือว่า house brand ที่มีราคาต่ำกว่าสินค้าทั่วไปมาลดราคาแล้วก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพเนี่ยคือถามว่าก็ทำได้แต่ว่าก็ต้องยังมีคุณภาพของสินค้าคงไว้อยู่นะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการซื้อสินค้าราคาประหยัดส่วนการจ่ายเงินเยียวยาอันนี้ครอบคลุมเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยประชุมทีนึงก็คือได้เรื่องหมดเลยนะนะคะสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยท่านนายกบอกว่ากำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะให้มีการรวบรวมแล้วก็ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเป็นรายวันโดยที่ไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดหรอกไม่งั้นมันจะช้าโอ้กว่าจะรอให้ครบทั้งจังหวัดเนี่ย30วันนะก็ยังไม่มีใครได้เงินกันสักทีนะคะก็ถ้าเกิดว่ารายวันใครส่งได้ก่อนส่งเลยก็จะทำให้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันทีแล้วก็แก้ไขปัญหาคอขวดด้วยไม่ใช่เดี๋ยวมันจะมาอังกันนะช่วงปลายเดือนนะคะเพื่อให้เงินเนี่ยถึงได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
1: ครับผมขนาดเดียวกันเรื่องของเงินเยียวยาเดี๋ยวขอมาดูเรื่องเงินไหนๆก็พูดถึงเรื่องเงินเยียวยา
0: ได้เลย
1: เพราะว่าทางปภ.กับออมสินเองเนี่ยทยอยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมไปแล้วเบื้องต้นข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วง 4:30 นที่ผ่านมาของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเดี๋ยวอัปเดตตัวเลขกันสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจากเดิมเนี่ยไม่เพียงกี่จังหวัดนะแต่ว่าพอรอบเย็นเมื่อวานนี้เพิ่มแล้วเป็น26จังหวัดกว่า 39,329 ครัวเรือนนะครับอันนี้เป็นการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงปี69นี้ตามมติครม.เนอะช่วง 1:00 เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับปภ.และธนาคารออมสินโอนไปแล้ว26จังหวัดเงินประมาณโอ้โห300ขออภัย346ล้าน
0: 300กว่าล้านเลยเหรอเกือบ350ล้านเลยนะ
1: เนี่ย 39,329 ครัวเรือนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรก็บอกว่ามีครัวเรือนที่รับการโอนเงินไปแล้ว 3,000 จากก้าวกระโดดจาก 3,400 ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เป็น 35,845 ครัวเรือนตามนโยบายของท่านนายกอนุทินนะครับเขาบอกว่านโยบายก็คือ first come first serve ก็คือรีบคือจังหวัดไหนที่สามารถรวบรวมข้อมูลของการของการที่ทางผู้ประสบภัยเนี่ยยื่นทั้งผ่านทางระบบแอปทางรัฐแล้วก็ผ่านทางหน่วยงานท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วพอรวบรวมข้อมูลส่งให้ออมสินออมสินก็เรียบเร่งดำเนินการในการโอนเลยนะครับซึ่งก็ทางปภ.เองก็บอกว่าขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดที่เร่งกระบวนการตามที่ปภ.เนี่ยได้ประสานมานะครับเบื้องต้นในการเยียวยาเนี่ยก็จะมีครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็อัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทอย่าง 5,000 บาทนี่ก็คืออาจจะเป็นน้ำล้อมบ้านนะครับก็จะได้ 5,000 บาทแต่ถ้าเป็นแบบว่าโอ้ท่วมเข้าไปในบ้านค้างกี่วันอะไรก็แล้วแต่ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ทางปภ.ก็ขอกำชับมาทางจังหวัดเนอะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไงให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเนอะผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ผูกเนี่ยก็ให้ติดต่อธนาคารอะไรก็ได้นะครับเพื่อดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้การโอนเงินเนี่ยติดขัดนะ
0: ค่ะ พูดถึงเรื่องของเงินทองมาถึงเรื่องของปากท้องกันบ้างดีกว่านะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดแล้วช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องชุมชนในกรุงเทพมหานครนะคะก่อนขยายจุดจำหน่ายทั่วประเทศเลยทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในได้บอกนะคะว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะมีการเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้นะคะในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าสินค้าจำเป็นเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนค่ะโดยประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในนั่นเองสำหรับการขยายมาตรการการช่วยเหลือในทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็เตรียมเสนอของงบกลางวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีการประชุมในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยโดยจะมีการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าราคาเคลื่อนที่ให้กับประชาชนที่เข้าถึงพื้นที่ในพื้นที่ที่เข้าถึงภัยเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงเลยโดยจะมีการมอบหมายให้ต่างจังหวัดเนี่ยมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อมีการรับจัดรับสรรงบประมาณด้วยทั้งนี้กรมการค้าภายในก็จะติดตามสถานการณ์ปริมาณแล้วก็สินค้าราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนะคะก็พูดง่ายว่าอยากที่จะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยทำยังไงก็ได้ให้ราคาสินค้านั้นน่ะถูกลงแล้วก็ยังมีคุณภาพอยู่นะคะเพื่อทำให้มีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนน้อยที่สุดนะคะ
1: เรื่องของสินค้าเขาจับตาเรื่องของทั้งผักนะแล้วก็ไข่ไก
0: ่ค่ะ
1: นะแต่ว่าก็เขาจะมีทางพาณิชย์เองเขาจะมีโครงการต่างๆที่ออกมาช่วยเยอะแยะมากมาย
0: ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกินเจแล้วด้วยไหมน้องต้นก
1: ิน
0: เจ
1: วันนี้กินเจต้นไม่ได้กิน
0: หรอพี่กินมังสวิรัตอย่างน้อยก็ขอไข่หน่อยขอไข่ต้มขออะไรนิด
1: เ
0: พราะว่าน
1: ะ
0: พอช่วงนี้มันอาจจะอย่างในกรณีที่หลายๆบ้านที่หรือว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยอยากกินมังสวิรัตอยากกินเจแต่ว่าน้ำท่วมก็อาจจะหายากหน่อย
1: อาจจะหายากเรื่องของอาหารนะในไหนก็ยังอยู่น้ำท่วมเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงเรื่องของภัยที่มาจากน้ำท่วมนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้ทางข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าการจมน้ำกับการไฟดูดเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยนะในการฆ่าชีวิตประชาชนในช่วงที่น้ำท่วมและแม้หลังน้ำลดเองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแบบนี้กันอยู่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะเขาบอกว่าน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย21จังหวัดมีผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ย70รายเลยนะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดสาเหตุหลักๆเนี่ยการเสียชีวิตมากกว่า2ใน3เนี่ยเกิดจากการจมน้ำและพัดตกน้ำสูงถึง48รายรองลงมาคือไฟฟ้าช็อต17รายพอเจาะลึกเฉพาะการเสียชีวิตในเหตุจมน้ำและไฟฟ้าช็อตเนี่ย61รายเนี่ยเป็นเพศชายมากถึง48รายหญิง13รายและส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาเลยบอกว่าให้เฝ้าระวังกันสักนิดนึงเรื่องของจมน้ำกับไฟดูดบางทีเราเดินลุยน้ำแล้วก็มันจะมีจุดไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือว่าอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะลงน้ำไปลุยหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีจุดไฟรั่วทำให้เกิดไฟดูดได้หรือแม้กระทั่งลุยน้ำที่แม้ว่าอุ้ยน้ำมันแค่ระดับอกหรืออะไรยังสามารถดูได้แต่กระแสน้ำหรืออะไรแบบนี้นะครับยังไงต้องเฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าหลังน้ำลดก็ยังต้องเฝ้าระวังเนื้อกลับบ้านแล้วก็ต้องปลอดภัยวางแผนให้ดีเขาบอกว่าถ้าจะกลับเข้าบ้านในช่วงหลังน้ำลดเนี่ยให้เข้าในช่วงกลางวันและช่วงที่ฝนไม่ตกเข้าไปตอนที่น้ำหรือพื้นมันเริ่มแห้งแล้วหลีกเลี่ยงการเข้าไปคนเดียวเดี๋ยวพอเข้าไปแล้วเดี๋ยวเป็นอะไรไปในบ้านก็คือเดี๋ยวไม่มีใครทราบแล้วก็ห้ามเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเนอะตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนว่าเอ้ยสวิตช์หรือไฟหรืออะไรมันพร้อมใช้งานไหมนะครับอย่าห้ามเปิดสวิตช์หรือเสียบปลั๊กเด็ดขาดถ้ายังเปียกชื้นนะครับป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรสวมถึงมือยางรองเท้าบูทหน้ากากอนามัยแล้วก็ขณะทำความสะอาดบ้านด้วยเนอะเพราะว่าทั้งฝุ่นเนอะโคลนหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีมันเป็นฝุ่นละอองฝอยที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าด้วยนะครับแล้วก็เฝ้าระวังพวกแผลติดเชื้อเนอะเศษแก้วตะปูอะไรต่างๆนานาสัตว์มีพิษที
0: ่
1: อาจจะซ่อนอย
0: ู
1: ่นะต้องเฝ้าระวังกันด้วยอันนี้คือภัยอย่างนึงจากน้ำท่วมนะครับ
0: อีกอย่างนึง นึ่งที่อยากให้เฝ้าระวังนั่นก็คือเรื่องของเชื้อรา
1: เ
0: วลาที่น้ำท่วมอ่ะตามฝาผนังบ้านหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ในบ้านหมอนเหมือนหมอนเน่าของเราอย่างเงี้ยนะ
1: ดมเข้าไปเนอะบางทีมันก็ไม่รู้
0: บางทีนี่คือต้องโอ้โหมีการบิ๊กคลีนนิ่งกันอย่างใหญ่โตเลยนะคะก็ต้องดูกันหลังน้ำรถนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวมาขอดู
1: คอมเมนต
0: ์กันสักนิดนึงมีใครบ้างสุขสันต์วันเกิด10ตุลาคมผอ.นุ้ยคุณประกิตอ๋อขอสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะมีคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะอ่ะมีใครอีกบ้างคุณทิพวรรณสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมคอมเมนต์ไหลไวสักนิดนึงขออภัยนะครับคอมเมนต์ในช่วงแรกๆเนี่ยไหลขึ้นไปเร็วมากเลยต้องขออภัยจริงนะครับมีพี่วันดีนะครับนมัสการพระรุ่งขัตติยะนะครับพี่นพพรนะครับพี่ทิพวรรณนะครับพี่รามพี่กิติมาส่วนใหญ่เนี่ยช่วงแรกๆจะเป็นสวัสดีค่ะมาอะไรเหมือนมารายงานตัวก่อนเนอะ
0: เช็คอินเช็คอิน
1: พี่ทองใสนะครับพี่ทองใสพี่กิติมาบอกแชร์แล้วนะครับพี่สมคเนพี่ราตรีพี่อัชราบอกว่าวันเสาร์พักผ่อนคลายกันทุกท่านนะคะ
0: ค่ะ
1: พี่ยอดชูชาติสวัสดีครับมีใครอีกบ้างครับ
0: คุณกิติมาสวัสดีน้องๆข่าวยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคนคุณรวมจันทร์สิริข่าวยามเช้าชมทุกวันทันข่าวทันสังคมครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: มีพี่ไก่เกศยอง พี่บังออนพี่ผู้ใหญ่บำรุงสวัสดีข่าวยามเช้านะครับพี่สมจิตฟังอยู่วันพุธพิสัยขอบคุณครับพี่เขมิกาอยู่เขาชะกันสระแก้วสวัสดีครับ
0: พี่มาลีบอกว่าไม่ว่าเกิดภัยธรรมชาติอะไรของที่ขายเป็นต้องขึ้นราคาค่ะนี่ไงทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะเขาก็ต้องมีการมาควบคุมนะคะมีทงฟ้าแล้วนะ
1: แต่คือมันก็เป็นไปตามอุปสงค์อุปทานเนอะของกลไกการตลาดแต่ว่าบางทีก็ขึ้นจนแบบมันเกินกว่าราคาที่เขากำหนดไว้สักนิดนึงนะ
0: คุณพงษ์ชยาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าพร้อมทีมงานทุกท่านฟังทุกวันนครปฐมอากาศครึ้มแต่ว่าฝนไม่ตกครับยินดีด้วยที่ฝนไม่ตกนะคะซักผ้าได้แล้วตอนนี
1: ้
0: พาคุณต้นไปซักผ้าที่นครปฐมได้สินะฝนไม่ตก
1: ผมลุ้นอยู่เนี่ยว่า7โมงอย่าเพิ่งตกลงมานะ
0: ตกแน่นอนห้วยขวางยังไงก็ตกละคุณนะ
1: พี่คมสันนะครับพี่ทองพูนนะครับพี่ชีวินพยาวฝนไม่ตกเนอะหมอกลงเริ่มหนาวแล้วนะ
0: เนี่ยยโสธรบอกว่าหนาวแล้วนะคุณธนพรบอกว่ายโสธรค่ะหนาวแล้วเช้าๆมีหมอกจ้าโอ้โห
1: ขอบคุณครับกินมังเช่นกันพี่มาลีไม่เข่งเกินไปไม่ลำบากใจดีค่ะ
0: ใช่ค่ะเอาที่เราไหวนะคะเพื่อสุขภาพด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ตอนนี้ตาแดงร้อยกว่าแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี
0: ้
1: คึกคืนกันตอนเช้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แต่ไม่ได้ไปไหนไม่ต้องอย่าเพิ่งหนีไปไหน อย่าเพิ่งปิดนะครับเดี๋ยวมีตีคองร้องข่าววันนี้คุณพฤกษ์แก้วพี่บูลจะมามีข่าวน่าสนใจให้เราฟังกันเด
0: ี๋
1: ยวไปฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวกริปเพนเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่ง JAS-39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่งเพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินโซโล่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นพาสอันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS-39 กริปเพนพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครต่อกันที่ข่าวต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดร้อยเอ็ดจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณของพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งในการพระราชทานบ้านในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรพร้อมทั้งติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวและพบครับว่าบ้านพักอาศัยเดิมมีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมครั้นเมื่อทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้ครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านทรงมีพระราชวินิจฉัยพระราชทานแก่ครอบครัวเพื่อจะเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่ครับ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้จะเป็นทั้งที่พักพิงอันอบอุ่นและหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถตั้งต้นชีวิตใหม่และก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับนายกรัฐมนตรียินดีไทย UAE เจรจาสำเร็จปูทางสินค้าไทยบุกตลาดตะวันออกกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอัลเซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ครับในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อจะรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่านะครับจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ครับซึ่งตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการค้าขยายไปยังตลาดของภูมิภาคตะวันออกกลางครับโดยท่านนายกครับสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยและ UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขณะที่ในฝากฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ UAE ครับก็ยืนยันการเป็นหุ้นส่วนสำคัญของไทยในการจะเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและจะมีการขยายการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตและส่งเสริมการเติบโต

ว่าไทยเราจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีระหว่างไทยเองกับประเทศอื่นๆในอนาคตครับจากเรื่องของการค้าการลงทุนมาดูกันที่การช่วยเหลือน้ำท่วมกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยพื้นที่น้ำท่วมหนักต่อเนื่องกำชับผู้ว่าส่งรายชื่อรับเงินเยียวยารายวันให้เงินถึงมือโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภ.ช.ครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกครับได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกก็ย้ำนะครับว่าอย่าให้ภาพรวมสถานการณ์ที่ดีขึ้นนั้นไปบดบังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่ในตอนนี้ครับและขอให้เน้นครับการรายงานพื้นที่ชุมชนที่ยังได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและพี่น้องในต่างจังหวัดเพื่อจะเร่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความจำเป็นส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ขอให้มีการเร่งจัดเก็บขยะและดำเนินการทำความสะอาดครั้งใหญ่ก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงครับและหากพื้นที่ไหนต้องการกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมก็ให้ร้องขอตามความจำเป็นของสถานการณ์นายกครับยังกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะตอนนี้ในพื้นที่ของภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกด้านแม้ว่าปริมาณฝนที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเนื่องจากในช่วงเดือนนี้ครับตุลาคมไปจนถึงธันวาคมนั้นเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมากจึงต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องด้านสินค้าอุปโภคบริโภคครับก็ได้มีการเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมโดยประสานเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานครับดำเนินต่อเนื่องพร้อมจะเตรียมศูนย์สนับสนุนและกระจายอาหารกับวัตถุดิบทั้งระดับของจังหวัดและในระดับภาครองรับครับในกรณีที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดเพราะมีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่มีแหล่งผลิตสินค้าเพื่อจะเป็นการเพิ่มทางเลือกสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนและสำหรับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับก็ให้ผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นชี้แจงเรื่องของเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาแก่พี่น้องประชาชนและพี่น้องชาวเกษตรกรให้ชัดเจนนะครับพร้อมขอให้เกษตรกรครับขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องครับเพื่อที่ว่าจะส่งต่อข้อมูลให้ปภ.ในการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปโดยเร็วนั่นเองล่ะครับนอกจากนี้ครับยังกำชับเพิ่มเติมกับผู้ว่านะครับให้รวบรวมและส่งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาให้เป็นรายวันไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดครับมาเป็นรายวันได้เลยเพื่อให้สามารถจะทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วเร่งแก้ไขปัญหาคอขวดและลดระยะเวลาในทุกขั้นตอนเพื่อจะให้เงินนั้นไปถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยน้ำท่วมนะครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบจับมือตำรวจกรุงเทพมหานครและคมนาคมระดมรถยก27คันเร่งช่วยรถจมน้ำเคหะร่มเกล้าย้ำเคลื่อนย้ายปลอดภัยลดภาระผู้ประสบภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นกันว่าสคบครับให้เดินหน้าเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับโดยท่านรัฐมนตรีครับสั่งการให้สคบนั้นมีการบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีล่าสุดครับมีการปล่อยแถวขบวนรถยกหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อปล่อยรถยกครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างหรือว่าจอดจมน้ำในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ของสน.ร่มเกล้าจำนวนราว34คันครับโดยครับเรื่องนี้ได้รับความร่วมมือการสนับสนุนรถยกกว่า27คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อจะลดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นการเปิดทางระบายน้ำ

0: อำนวยความสะดวกการจราจรครับโดยพี่น้องประชาชนสามารถจะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีนะครับย้ำว่าฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจรที่เลข4ตัว1197ย้ำว่า1197ครับนอกจากนี้ครับยังได้กำชับให้สคบนั้นเข้าไปดูแลและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมในทุกมิติเพื่อจะลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายและการซ่อมแซมรถมีการประสานครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะกำกับดูแลการให้บริการรถยกรถลากให้คิดราคานั้นอย่างเป็นธรรมประสานสมาคมอู่กลางการประกันภัยเพื่อจะประเมินราคาซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมจัดหาส่วนลดอะไหล่แท้และการรับประกันในส่วนของด้านประกันภัยและสินเชื่อครับสคบเองก็ช่วยประสานงานเรื่องการเคลมประกันภัยให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงประสานสถาบันการเงินในการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาการชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูครับตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนั่นเองครับจากเรื่องของน้ำท่วมครับไปดูกันที่โครงการคัดตัวเตรียมทหารกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยดีอีเปิดโครงการคัดตัวเตรียมทหารพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับหรือว่ากระทรวงดีอีครับก็เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคัดตัวเตรียมทหารโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับโรงเรียนดาวนายร้อยและโรงเรียนซีนิตจัดขึ้นครับซึ่งโครงการนี้ครับเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ครับคือม.3ถึงม.6ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นจะศึกษาต่อในสายอาชีพทหารและตำรวจครับได้เข้ามาทดสอบความรู้และประเมินศักยภาพของตนเองผ่านกระบวนการทดสอบที่ได้มาตรฐานซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยให้กับเยาวชนสามารถจะค้นพบจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อจะนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการฝึกฝนร่างกายและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันในอนาคตได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับซึ่งโครงการนี้ครับก็มีนักเรียนชั้นม.3ถึงม.6ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการครับและขณะนี้ครับกระทรวงดีอีก็มีโครงการ THAI Passport ซึ่งผู้ปกครองนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมัครให้กับบุตรหลานนะครับสามารถจะช่วยให้กับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนครับนำมาช่วยในเรื่องของการศึกษาซึ่งโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดีอีครับก็มีให้เลือกกว่า30โมเดลและยังมีคอร์สในการเรียนรู้พร้อมใบประกาศนียบัตรเพื่อจะนำไปแสดงในผลการเรียนของผู้ที่กำลังศึกษาได้ด้วยนั่นเองล่ะครับและปิดท้ายครับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับงานที่กำลังจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันจากนี้แล้วล่ะครับ IMF ชี้ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group ในจังหวะที่เหมาะสมสะท้อนบทบาทเอเชียแปซิฟิกที่เติบโตขึ้นบนเวทีเศรษฐกิจโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่านางคริสตาลีนาก็เกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อว่า IMF ได้กล่าวในงาน Fourth Global CEO Conference ถึงการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meetingซึ่งประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับในอีก2วันข้างหน้าวันจันทร์นี้แล้วนะครับว่าการที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยครับท่ามกลางบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจโลกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและนับตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งล่าสุดย้อนไปเมื่อปี2534บทบาทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเศรษฐกิจโลกก็ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ25ไปเป็นร้อยละ43ของ GDP โลกเลยครับสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเอเชียแปซิฟิกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นเป็นผลจากการขยายตัวของการค้าการลงทุนและภาคการผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าโลก ส่งผลให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านการลงทุนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับอีกเพียงแค่2วันนะครับวันจันทร์นี้แล้วนะครับสำหรับในการประชุมนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพีบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคต

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก51นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าวันนี้ครับ
2: ค่ะก่อนหน้าที่เราจะปิดเบรกไปนะคะพูดถึงเรื่องเงินทองก็มาเปิดเบรกด้วยเรื่องเงินทองอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะให้มาฟังทางนี้เลยนะธนาคารออมสินชวนคุณนะคะหลายๆคนเลยเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นบกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยมีอัตราดอกเบี้ยแบบแฟลตเรทนะคะ 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate นะคะ 16.20% ต่อปีซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนหรือว่าเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะสามารถลงทะเบียนสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th แล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปเนี่ยลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้แล้วสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าโทรได้ที่ GSB Contact Center 1115ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะและอย่างที่บอกกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนเท่าที่ไหวนะเพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายเนอะที่ต้องการแบบยอดขายหรืออะไรต่างๆลองดูอันนี้กันได
2: ้QR มหาเฮง Xนกกระซิบค่ะ
1: ครับผมอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องเงินทองเดี๋ยวในวันจันทร์นี้แล้วจะมีการประชุมระดับโลกเนอะ IMF World Bank 2026ซึ่งต้องบอกว่าไทยเรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกรอบนึงก่อนหน้านี้หลายๆปีที่ผ่านมาน่าจะปี2534มั้งถ้าจำปีไม่ผิดนะเราเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้มาแล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหหลายๆหน่วยงานเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่โดยทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับรัฐมนตรีว่าการส่งการคลังเองเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปเช็คสถานที่เนอะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปดูว่าความพร้อมอะไรถึงไหนยังไงซึ่งท่านบอกว่าไทยเราเองเนี่ยแล้วก็ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยพร้อมแล้วนะเต็มรูปแบบทุกมิติส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการในการจัดประชุมในครั้งนี้จะมีขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาการเตรียมการเนี่ยไม่ได้เตรียมกันแค่1เดือน2เดือนนะเขาเตรียมกันมา3ปีนะทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันยกระดับการบริหารจัดการทั้งเรื่องของสถานที่โครงสร้างพื้นฐานคือพวกตึกถนนหนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและระบบถ่ายทอดสดที่เป็นมาตรฐานระดับเวิร์คคลาสเลยนะเทียบกับมหกรรมฟุตบอลโลกเลยนะภายใต้การควบคุมของทีมงานระดับเชี่ยวชาญระดับเดียวกับเวที World Economic Forum ของเมืองดาวอสว
2: ่
1: าควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่มีจุดตรวจค้นด้วยเอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์การเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดการดูแลความปลอดภัย24ชั่วโมงแล้วก็ครอบคุมทั้งสถานที่การจัดประชุมที่พักโรงแรมเพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศเยอะมากนะครับไม่ได้มาแค่191คนนะมากันจาก191ประเทศคือ1ประเทศเนี่ยโอ้โหมากันเยอะทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารของประเทศนั้นกระทรวงการคลังของประเทศนั้นมากันพรึบซึ่งไทยเราเองเนี่ยพร้อมในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยในมาตรฐานสากลเนื้อตกแต่งพื้นที่ต่างๆเขาเอาผ้าไทยจาก28ชุมชนมาใช้ตกแต่งพื้นที่แล้วมีการนี่อาหารไทยมัน
2: สำคัญนะ
1: อาหารต้อนรับอาหารเครื่องดื่มที่นำวัตถุดิบจากสินค้า GI มาเนี่ยแหละแล้วก็การจัดแสดงนิทรรศการ Royal Thai Pavilion เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยนะแล้วก็มีความพร้อมในการแสดงนวัตกรรมทางด้านการเงินดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกและขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนั่นเองนะครับ
2: มาดูรายละเอียดกิจกรรมในช่วงการประชุม IMF World Bank 2026กันดีกว่าอันดับแรกเลยพิธีเปิดคือหลายๆคนสับสนไง ตกลงวันไหน
1: วันไหนเปิดวันไหน
2: พิธีเปิด Thailand Pavilion วันที่12ตุลาคมก็คือวันจันทร์นี
1: ้
2: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะมีการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการแสดงเอกอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมถึงการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนเงินระหว่างประเทศนะคะวันที่16ตุลาคมก็คือพูดง่ายๆว่าจัดประชุมจริงๆเลยเนี่ยก็คือวันที่16ตุลาซึ่งในช่วงของการประชุมนะคะไทยได้จัดเตรียมกิจกรรมระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand News Horizon Empowering People Building Resilience นะคะครอบคลุม4เสาหลักไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงแล้วก็ยืดหยุ่นรวมไปถึงโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งหลายขั้วอย่างที่เรารู้กันเลยการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้สำคัญมากรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารการประชุมกันได้ทุกๆช่วงของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะรายงานให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับอ่ะทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันเพราะว่าเป็นเรื่องข่าวดีของกรุงเทพมหานครเขาคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกนะปี2026ไม่ได้จัดกันเองนะครับแต่นี่เป็นผลโหวตจากทางด้าน Condé Nast Traveler 2026 UK Leader Choice Award นี่เป็นผู้อ่านของทางสหราชอาณาจักรนะเขาสำรวจ290,000กว่าคนเขาโหวตเราเป็นที่1คะแนน 97.68 คะแนนตามด้วยปารีสของฝรั่งเศสแล้วก็อิสตันบูลตามมาอันดับ2และอันดับ3
2: โอ้โหนะนี่เราเนี่ยชนะปารีสเลยเหรออันดับ1สำหรับเมืองที่ดีที่สุดในโลกเลยเหรอเนี่ย
1: นะ
2: กรุงเทพมหานครของเราแน่นอนว่าจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกได้ตลอดไปหรือว่ายังไงเนี่ยก
1: ็
2: ต
1: ้
2: องขึ้นอยู่กับการบริหารด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมที่ตอนนี้รัฐบาลก็กำลังช่วยกันบริหารจัดการด้วยค่ะ
1: ครับผมอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับกับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2500